0: ช้านี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารอบใหม่นะครับ23-27กันยายนเตือนว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ไปเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: เช้านี้มีประกาศเตือนภัยฝนรอบใหม่ค่ะวงไว้เลยวันที่23-27กันยายนนี้ฝนรอบใหม่กำลังมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวค่ะจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องติดตามเป็นพิเศษประกาศเตือนภัยรอบนี้เตือนว่าจะมีฝนตกหนักเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดส่วนฝนหนักยังมีในยโสธรชัยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงหลายจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นพื้นที่ฝนตกหนักมากจะขยายเพิ่มขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรอบนี้มาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่เฉพาะฝนตกหนักในแต่ละวันแต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจุดน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีระเกาสัน Prime Minister Anutin Chanwirakul has called for Thailand and Japan to strengthen their economic partnership by building on their respective strengths and integrating their roles in regional supply chains.Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul chaired a meeting with Thailand's diplomatic and government agencies in Japan, outlining policies to strengthen bilateral relations and coordinate the work of the Team Thailand Network. The meeting, which was held in Tokyo, was attended by Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Sutampan, representatives of the Capital Market and Stock Exchange, and Thailand's ambassadors and consul generals in Japan. The Prime Minister said technology, the environment, and geopolitics are key factors in shaping today's changing landscape, requiring Thailand-Japan cooperation to be based on genuine mutual benefits. He said Thailand is strengthening its infrastructure and domestic industries and is ready to work with Japan in areas including the automotive industry, energy transition, and efforts to combat scammers, illegal businesses, cybercrime, and drugs. The Prime Minister also acknowledged concerns over some Thai nationals overstaying their visas in Japan. He said Thailand is ready to cooperate with Japanese authorities and has instructed the Royal Thai Police to step up prevention and law enforcement measures. He said Japan is already familiar with investing and doing business in Thailand, while emphasizing that the Thai government is taking the fight against scammers seriously. The government and private sector are working together to drive the Reinvent Thailand strategy, targeting economic growth of at least 3% and a stronger global competitiveness ranking within 4 years. Deputy Prime Minister and Finance Minister Nithithan Prapad says the Reinvent Thailand strategy aims to achieve at least 3% economic growth through investment-led growth. The plan seeks to raise investment to 30% of GDP and move Thailand into the world's top 20 most competitive economies within 4 years. The private sector will lead growth areas across 7 key industries: agriculture and food processing, automotive, retail and trade, smart electronics, medical and wellness, tourism, and creative industries. The government will act as the midfield supporting the private sector through AI, infrastructure, finance and capital markets, while the finance ministry and financial institutions will serve as the backline maintaining economic stability. A joint working team will develop the strategy framework and submit it to the main public-private sector committee within 1 month.
5: วันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ3 plus อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก2ขีดขั้นอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30% การนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่ปีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
4: Thailand is stepping up efforts to strengthen investor confidence through tougher action against public sector corruption as the country works toward membership in the OECD. The Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission, or PACC, says it is accelerating efforts to strengthen Thailand's transparency standards as part of the country's bid to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. PACC Secretary General Phumwisan Kasem Suk says all 25 subcommittees involved in the OECD accession process are making progress across various areas. The Prime Minister has called for greater public communication about their work, especially the subcommittee responsible for combating bribery and corruption risks in the public sector. He said continued communication is vital to building confidence among investors and businesses which play a key role in assessing Thailand's OECD progress and corruption perceptions index performance. The PACC Secretary General also said he had discussed Thailand's OECD bid with Poland's minister and sought support for the country's accession. Poland has provided scholarships and training opportunities and has pledged its full support for Thailand's bid to join the OECD. The Tourism Authority of Thailand's Surathani office has launched a culinary rally linking three districts, inviting visitors to discover local oysters, food, and community lifestyles along the way. The Savor and Sip Rally Oyster and Local Bites Trail takes participants through Mueang Surathani, Kanchanadit, and Don Sak districts, highlighting local food, ingredients, and community culture. The rally, led by the Tourism Authority of Thailand's Surathani office, brought together local influencers from Surathani and neighboring Nakhonsi Thammarat province. Starting at Khun Thale Lake, participants explored local culinary highlights, including freshly harvested Surathani GI oysters. The route also featured local specialties such as Mo Nao, a Hainanese-influenced dish, grouper soup with pickled mustard greens, and sweet squid with roe. Other highlights include rambutan coffee, salted egg iced tea, and oyster meatballs, along with other dishes made with locally sourced ingredients. The activity aims to promote Surathani through influencers' first-hand food experiences, encouraging visitors to spend more time in the province and helping distribute tourism income to local businesses and communities. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะเริ่มที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียโดยพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนปูตินคว้าชัยชนะโดยได้คะแนนเสียง 57.8% และมีแนวโน้มที่จะครองที่นั่งในสภาที่355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ได้ 13.8% และพรรคอื่นๆได้คะแนนไม่ถึง 10% ขณะที่พรรคยาโบโก้ซึ่งเป็นพรรคเดียวของรัสเซียที่ต่อต้านสงครามยูเครนไม่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติโดยได้คะแนนในแคว้นนอฟโกรอดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกซึ่งจะได้ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคเท่านั้นส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ 59.3% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง111ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันอย่างที่ไม่หวั่นต่อการเสี่ยงภัยการโจมตีจากยูเครนจากผลเลือกตั้งที่ปรากฏทำให้หลายฝ่ายมองว่าปูตินจะครองอำนาจการบริหารรัสเซียต่อไปอีกยาวนาน
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยจะห้ามการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากหมดช่วงผ่อนผัน 6-7 เดือนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการต่างๆของศาลแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับพนักงานแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามาตรการต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีการกำหนดวันประกาศที่แน่ชัดทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสันนิษฐานว่าความคืบหน้าอาจปรากฏในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการของ ICC มาแล้วหลายคนซึ่งรวมถึงนางโทโมโกะอาคาเนะประธาน ICC ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการคว่ำบาตรองค์กรนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ประกาศแผนรณรงค์ให้มีการแยก ICC ออกจากประชาคมโลกด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆถอนตัวจากศาลโดยระบุว่า ICC ก้าวล่วงอำนาจของตนเองด้วยการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลแห่งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐหลายฝ่ายมองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ ICC ที่ตึงเครียดว่าน่าจะเป็นเพราะศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและอีกหนึ่งคนคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์โดยศาลได้ตั้งข้อหาที่ทั้งสองก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติครับ
0: ส่วนกรณีพิพาทระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ทรูโซเชียลล่าสุดที่เป็นการกล่าวลอยๆถึงสำนักข่าวบางแห่งที่เขาระบุว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานร่วมกันเป็นขบวนการดังนั้นเขาจึงถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและว่าสื่อเหล่านั้นจะต้องถูกหยุดยั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมาหลังมีข่าวว่าสำนักข่าว CNN MS Now และ Politico เตรียมฟ้องร้องทรัมป์กรณีห้ามทั้ง3สำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวโดยยึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวแล้วทั้งหมดถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและสิทธิเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญสหรัฐCNN ยังได้ออกแถลงการนิติตำหนิการกระทำดังกล่าวด้วยว่าเป็นการคุกคามสื่อส่วน MS Now และ Politico ยืนยันจะปกป้องสิทธิของตนเองทุกวิถีทางกรณีพิพาทระหว่างทรัมป์กับสื่อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็มีปัญหากับสำนักข่าว AP กรณีที่ปฏิเสธรายงานข่าวอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาตามคำสั่งของเขาโดย AP อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งของทรัมป์
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดใช้คลองผิงลู่ในปีนี้เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองหนานหนิงและเกาะไหหลำกับประเทศเวียดนามครับหวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศต่างๆในอาเซียนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนอาเซียนติดตามจากรายงานครับ
2: คลองผิงลู่เปิดยังเป็นทางการในปีนี้ภายใต้โครงการสำคัญของระเบียงการค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอาเซียนประเทศฝั่งยุโรปและแอฟริกาด้วยคลองผิงลู่เป็นคลองขุดใหม่ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจวว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจวสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิงเกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศหนานหนิงหยางปู่ไหหลานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจวมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเต่าชีสื่อและชิงเนียนโครงการนี้สร้างสถิติโลกถึง4รายการคือความสามารถในการเดินเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความเร็วในการเปิดประตูระบายน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการลดระดับน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำและขนาดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับทางน้ำภายในประเทศจีนคลองผิงลู่สามารถลดระยะทางในการขนส่งสินค้าในประเทศลงสู่ทะเลสั้นลงกว่า560กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมและลดระยะเวลาการเดินทางไปยังท่าเรือสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกโดยรวมลง 18-30% และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งได้มากกว่า 5,000 ล้านหยวนต่อปีท่านี้คลองผิงลู่ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางโลจิสติกเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนตะวันตกและอาเซียนเปลี่ยนความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต
0: ได้เวลาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เช้านี้แน่นอนนะฝนเอเจนต์เกมเมื่อวาน
3: ครับโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับน่าเสียดายกดเข้าชิงเหรียญทองเลย
4: ค่ะแต่วันนี้ยังมีลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะคะจะเจอกับเกาหลีใต้ก็เจ้าประจำเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่หางโจวเลยนะคะก็มาลุ้นเหรียญทองแดงก็ยังดีค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะเชียร์เต็มที่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราได้ตั๋วโอลิมปิกแล้ว
4: ถูกต้องค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เอเชียนเกมนะครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยหลังจากได้มา3เหรียญทอง
4: ค่ะ
3: ตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้นะครับ
4: ค่ะ
3: ก็ลงแข่งขันทุกรายการที่แข่งขันเนี่ยได้เหรียญทองหมดเลย
4: ค่ะก็จะเป็นคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่นะคะก็ทั้งหมดนะคะนักกีฬาเนี่ยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอย่างสุภาวดีคำจานจุฑาทิพย์กันทัดธงนะคะแชมป์หญิงคู่แล้วก็มีทางด้านของพักพงษ์เดชเจริญนะคะแชมป์คู่ผสมร่วมกับสุภาวดีวงคำจานรวมถึงสรศักดิ์เทาสิริแล้วก็จิรติจันเลียงนะคะที่ก็คว้าเหรียญทองในประเภทชายคู่มานะคะ
3: ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทำให้นักกีฬาไทยลดแรงกดดันไปเยอะนะ
4: ถูกต้อง
3: เพราะว่าได้มา3เหรียญทองเลย
4: แล้วก็เป็นวันแรกๆของการชิงเหรียญทองด้วยนะคะกลับถึงประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็รวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วยนะคะก็คือพลตรีหญิงปรีภัทรจรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วย
3: ครับก็มีอย่างคุณสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตภาพชมพูแล้วก็สิบเอกหญิงสิรินภาพรหนองแสนนะครับเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
4: ค่ะ
5: ภูมิใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่สุริยศาสตร์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่ากับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
3: เอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาจะได้คนละ2ล้านบาทนะครับนั่นเท่ากับว่าสุภาวดีได้2เหรียญ
4: รวยที่สุดนะตอนนี้4ล้านไปแล้วนะคะก็ลดหลั่นกันมานะคะแต่ว่าเทคบอลนี่ก็เหมา3ทองนะคะรวมทั้งสิ้นนี่ก็6ล้านบาทนะคะแล้วก็นักกีฬากลับถึงประเทศไทยแล้วบางชนิดกีฬายังไม่ได้เดินทางไปเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นก็มีที่พักจำกัดด้วย
3: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเจอกับจีนคู่แข่งในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียรอบชิงก็เล่น5เซตเมื่อวานนี้ก็5เซตอีกแล้ว
4: ถูกต้องนะครับ
3: แต่ว่าเป็นทางจีนที่ชนะเราไปได้
4: ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเราเจอจีน3ครั้งด้วยกันเล่น5เซตหมดทั้ง3ครั้งเลยตั้งแต่เนชั่นลีกแล้วด้วยนะคะรวมถึงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะ
3: ครับก็ไทยอันดับ13ของโลกส่วนจีนอันดับ7ของโลกนะครับก็ช่วงการแข่งขันเราก็ค่อนข้างรีแลกซ์นะ
4: ใช่
3: นะครับนักกีฬาก็คือพยายามทำเต็มที่แหละ
4: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไป2ต่อ3เซตเซตแรกชนะไปก่อน
4: ใช่
3: 25ต่อ23ถือว่าเปิดสวย
4: ใช่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเซต2เซต3เนี่ยก็เป็นทางจีนที่เขาต้องบอกว่าแก้เกมมาผิดหวังมาจากชิงแชมป์เอเชียแล้วก็แมตช์นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันมีตั๋วโอลิมปิกเป็นคันมากๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาล้างตาแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะ
3: เซต2เราแพ้ไป11ต่อ25นะครับเซต2เราแพ้ไป21ต่อ25แล้วก็เซต3เราแพ้ไป11ต่อ25เซต4เรากลับมีความหวังขึ้นมานะครับชนะไป28ต่อ26น
4: ั
3: ่นก็บอกว่าต้องเล่นเซตที่5
4: ถูกต้องนะคะก็แฟนวอลเลย์บอลก็รู้สึกมีความหวังจริงๆหลังจากที่เราได้เซตที่4มาเสมอกัน2ต่อ2นะคะก็ตั้งเป้ามาลุ้นกันใหม่ในเซตที่5แต่ว่าปรากฏว่าเซตที่5สาวไทยเราก็ฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะคะ
3: แต้มตามค่อนข้างเยอะนะนะครับก็ตามไม่ทันสุดท้ายแพ้ไป6ต่อ15
4: ใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเกมจีนมาดีกว่าจริงๆนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแล้วที่สำคัญเลยนักกีฬาเองก็บอกนะคะว่าคือจีนน่ะมาทำลายเกมบุกของไทยโดยเฉพาะแล้วเราก็บอลแรกเราก็รับไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายเป็นจีนนะคะที่เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตเกมนี้ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพ์พิชยากกรำทำคะแนนมากที่สุด16คะแนนสาสีภาพรทำไป15คะแนนแล้วก็ชัชุออนโมกศรีทำไปอีก13คะแนนค่ะ
6: ความยินดีกับทีมจีนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมจีนที่เขาก็แสดงศักยภาพแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากในวันนี้การที่เขาชนะเรา3ต่อ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราทำความกดดันให้กับทีมจีนเขาเนี่ยยังได้ไม่มากพอนะครับมันก็เสียโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แท็กหลายลูกซึ่งจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีฝันและกำลังใจที่ดีนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ชิงอันดับ3นะครับเรามีลุ้นเหรียญทองแดงเดี๋ยวลุ้นกับทางเกาหลีใต้แข่งกัน14นาฬิกาน
4: ะคะส่วนจีนเนี่ยก็เข้าไปลุ้นแชมป์เอเชียนเกม3สมัยซ้อนนะคะก็เข้าไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีค่ะ
3: ระดับแชมป์เอเชียน่าจะติดเหรียญนะ นะเอเชียนเกมนะครับ
4: ต้อง
3: ล
4: ุ้
3: นก
4: ัน น
3: ะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนะครับเป็นเกมนัดสำคัญเจอกับเวียดนามโจทย์ของเราต้องชนะสถานเดียวชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได
4: ้
3: นะครับในการเจอกับเวียดนามส่วนเวียดนามเนี่ยเสมอได้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเราก็2นัดที่ผ่านมาก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยก็พยายามเชียร์ยิงสักลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกันไปนะ
4: ใช่ถูกต้องนะคะก็ยิงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเวียดนามเขาดีกว่าเราเพราะว่าเขายิงได้1ประตูในเกมที่แพ้ชนิดไทเปมา1ประตูต่อ2แต่เราอ่ะแพ้1-0ก็คือแพ้ญี่ปุ่นเท่ากัน8ประตูต่อ0ในนัดแรกนะคะเราไม่สามารถจบเป็นอันดับที่3ได้ก็จบเป็นอันดับที่4เราก็เลยต้องตกรอบไปนะคะ
3: แล้วก็กลายเป็นเวียดนามนะครับได้อันดับที่3ก
4: ็
3: เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มอีนะครับญี่ปุ่นชนะไต้หวันไป4-0ชนะรวด3นัดเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไต้หวันมี6คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบ8ทีมได้ทั้ง2ชาติเลย
4: ค่ะก็โปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลหญิงนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเตะวันศุกร์ที่25กันยายนเกาหลีเหนือเจอกับไต้หวันจีนพบกับเวียดนามเวียดนามนี่เข้าไปก็ไปเจอศึกหนักเจอจีนนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะพบกับอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะทีมฟุตบอลสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะคะในช่วงค่ำก็คือ 21:30 นค่ะ
3: ส่วนกีฬาต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับวันนี้

0: ลุ้นเหรียญทองกัน
1: ใช่
0: นะครับจากกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนี่เป็นนักกีฬาของไทยนี่เป็นการแข่งขันมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับนี่เป็นรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิง
1: ค่ะก็ในรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งกันเมื่อวานนี้นะคะแอมกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยซึ่งมีดีกรีแชมป์โลก2025แล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมมาด้วยนะคะเจอกับคู่ปรับเก่านะคะจากอินโดนีเซียคู่นี้เจอกันมาในรอบชิงซีเกมด้วยนะคะก็คือฟาฮิราวาเลนเซียฮอตมอลลี่ค่ะ
0: ครับแล้วสุดท้ายกันจุฑาเนี่ยอาศัยจังหวะล็อกนะครับแล้วสุดท้ายคู่ต่อสู้ต้องขอยอมแพ้แพ้ซับมิชชั่นไปในยก2นะครับฟาฮิราสู้ไม่ไหวก็ขอยอมแพ้ไปนะครับทำให้นักกีฬาไทยของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับจะแข่งวันนี้เวลาเที่ยง17นาที
1: มีโอกาสที่เหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยจะขยับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีเหรียญเงินตุนอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็นี่คือ1ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาน้องใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้น้องใหม่เทคบอลเราได้ไปแล้ว3เหรียญทองถ้าเราอิงบัญญัติตะยางนี้กีฬาน้องใหม่เราจะได้เหรียญทอง
0: ใช่ครับรอบก่อนหน้านี้ก็ชนะซับมิชชั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นท่าล็อกท่าเก่งเลยโอ้โหนะครับรอบชิงเจอนักกีฬาจากบาเรนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวหน้าโปโกเซียนนะคะ 12:17 น.
0: เชียร์กันช่วงเที่ยงกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
1: ค่ะ
0: เชียร์กัน
1: นะคะขณะที่มวยสากลนะคะเมื่อวานนี้มีขึ้นชก1รุ่นก็คือรุ่น70กิโลกรัมชายค่ะของเรามีบรรจงสินสิรินะคะนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะก็เจอกับนักชกจากอินเดียนะคะก็คือสุมิตรค่ะปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่านักชกอินเดียก็ยังดักจังหวะ2ได้ดีนะคะแล้วก็ยก2ยก3เป็นนักชกอินเดียที่ก็เริ่มดีกว่าชัดเจนนะคะมีจังหวะทำหมัดเข้าเป้าหลายครั้งจนครบ3ยกค่ะกรรมการชูให้สุมิตรนักชกจากอินเดียนะคะเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริไปนะคะแล้วก็บรรจงก็ยุติแค่รอบแรกนะคะ
0: นะครับไปเร็วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนการขันว่ายน้ำนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทางจีนที่อายุแค่13ปีแต่ได้ไป2เหรียญทองแล้วนะครับก็คือหยูจือตี้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติจีนวัย13ปีนะครับก็แตะขอบสระเป็นคนแรกประเภทเดียวผสม200เมตรหญิงทำเวลาได้2นาที 6.10 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของเอเชียคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับต่อจากแชมป์ท่าผีเสื้อ200เมตรเมื่อวันอาทิตย์ส่วนทางกมลชนกขวัญเมืองของไทยนะครับได้อันดับที่10ไปทำเวลาได้2นาที 19.03 วินาที
1: โอ้ย13ปีได้เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วแล้วทำลายสถิติของเอเชียด้วยนะคะแล้วใกล้เคียงกับสถิติโลกด้วยเพราะว่าสถิติโลกเนี่ยสาวแคนาดาทำไว้เนี่ยอยู่ที่2นาที 5.70 วินาทีคือน้อยกว่าสถิติโลกเพียงแค่ 0.40 เท่านั้นเขาว่าว่าเธอคนนี้แหละจะเป็นดาวเด่นในโอลิมปิก2028ต่อไปนะคะ
0: 2ปีข้างหน้านะ
1: ใช่นะคะอายุ13เองนะคะขณะที่การแข่งขันรายการผัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมชาติจีนก็คว้าเหรียญทองไปอีกนะคะทำเวลาได้7นาที17วินาทีนะคะก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลาตามหลัง 0.088 วินาทีส่วนไทยจบอันดับที่7นะคะทำเวลาได้7นาที 21.28 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยด้วยนะคะก็ผ่านไป2วันเป็นจีนค่ะที่ครองเจ้าสระอยู่นะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว11เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรองลงมาก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่คว้าไปได้2เหรียญทองค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนก็นำอยู่มี23เหรียญทองนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองครับอันดับ4เป็นคาซัคสถานมี4เหรียญทองส่วนไทยของเราก็มี3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
1: วันนี้เชื่อว่าน
0: ะ
1: เหรียญรางวัลของเราขยับอย่างน้อยๆนะก็มีเหรียญทองแดงนะเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะคะทางช่อง NBT 2SD นะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดหลังจบรายการข่าวของเรานะคะก็คือมีเทเบิลเทนนิสทีมหญิงในรอบ16ทีมนะคะก็ทีมไทยกับทีมอินเดียนะคะก็มีติดตามรับชมกันได้นะคะ
0: ครับมีข่าวของน้องพิงค์พิชมลนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะ
1: ค่ะเป็นสารฟูโรซิมายนะคะซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามก็ทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ชั่วคราวนะคะตอนนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าระงับไว้ก่อนนะคะก็ตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะคะก็ได้มีการดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียระบุว่า มีการเก็บตัวอย่างของนักกีฬาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องพิงค์พิชามนนะคะซึ่งเก็บจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าเป็นบวกนะคะ
0: ซึ่งทางฟูโรซีไมด์อยู่ในบัญชีสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับหมวดยาขับปัสสาวะและสารบดบังและห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและก็นอกการแข่งขัน
1: ค่ะก็เป็นเหมือนยาขับปัสสาวะขับเกลือแร่บางส่วนแล้วก็เขาใช้ในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงว่าพลาดจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะคะจากผลตรวจของน้องพิงค์เนี่ยทำให้เธอถูกพักการแข่งขันชั่วคราวและมีผลทันทีก็ทำให้ไม่สามารถแข่งฝึกซ้อมรวมถึงทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกม2026ได้ระหว่างที่คำสั่งยังคงมีผลอยู่นะคะ
0: แต่ว่าทางน้องพิงค์พิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์คัดค้านต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬารวมถึงสามารถร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ตามขั้นตอนต่อไป
1: ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรนะคะแล้วก็น้องพิงเองตามที่ติดตามข่าวมาเธอก็มุ่งมั่นมากกับการติดเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังมีโอกาสอุทธรณ์นะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้แมตช์ที่ทีมสาวไทยจะเจอกับจีนศึกหนักพอสมควรนะคะก็แน่นอนน้องพิงไม่ได้ลงสนามนะ
0: ครับขณะที่กีฬายกน้ำหนักนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันยกน้ำหนักวันพรุ่งนี้23กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะ
1: ก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมเลยนะคะจอมพลังไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด10คนนะคะก็จะมีนักกีฬาหญิง5คนสุธาสินีแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมก็คือสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมสุรัตน์สวัสดียอดสาร57กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมแล้วก็สุพัชนินคำแหงรุ่น86กิโลกรัมค่ะ
0: ส่วนชาย5คนนะครับก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมมีปัสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัตรรัตเพชรรุ่น70กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024วีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมรวมถึงวรพจน์นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัม
1: ค่ะก็ความพร้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นนะคะส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยเนี่ยได้พักบนเรือสำราญนะคะคอสตาโซเรน่านะคะความเป็นอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารก็สมบูรณ์ดีนะคะเนื่องจากทางเจ้าภาพเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกน้ำหนักครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองนะคะจริงๆเอเชียนเกมกับโอลิมปิกนี่เอเชียนเกมยากกว่านะคะสำหรับยกน้ำหนักเพราะว่าทุกชาติส่งแข่งขันได้ทุกรุ่นไม่มีจำกัดนะคะโอลิมปิกเนี่ยยังมีการจำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสที่รุ่นที่บางประเทศไม่ได้ส่งเนี่ยก็เบียดขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้นะคะแต่ว่าอ่ะเราคาดหวัง1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยนะคะ
0: ขณะที่แบดมินตันทีมชายไทยเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับทาง NBT เมื่อวานนี้นัดแรกเอาชนะมาเก๊าไป3ต่อ0คู่นะครับก็นี่เป็นประเภททีมชายรอบแรกเราเจอกับมาเก๊าคู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒินะครับมือ2ของโลกต้องเล่น3เกมอีกแล้วว
1: ิล3เกม
0: เหมือนเดิมเอาคอนเซ็ปต์นะครับเอาชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลกชนะไปแบบบุดวิดนะครับก็เกมสุดท้ายชนะไป21ต่อ12เกมสุดท้ายก็ขาดหน่อยนะครับส่งผลให้ทีมไทยออกนำก่อน1ต่อ0
1: เครื่องร้อนนะเกมสุดท้ายนะคะส่วนคู่ที่2ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2อิคคิวพันธิชพลธีรรัศกุลนะคะมืออันดับ17ของโลกเอาชนะปุยชิชอนมือ1005ของโลกขาดร้อยเลยค่ะ2ต่อ0เกม21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7นะคะตอนนี้ไทยนำห่าง2ต่อ0คู่ค่ะ
0: แล้วก็คู่ที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวมือ3นะครับภูริทัศน์อารีมือ2902ของโลกเก็บแต้มปิดท้ายนะครับเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2ต่อ0เกมสรุปผลก็ไทยเอาชนะไป3ต่อ0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไต้หวันทีมวางอันดับ4ของรายการนะครับจะแข่งวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับ13นาฬิกา
1: เจอกับไต้หวันก็เป็นมือวางอันดับ4ของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นมือดีหลายคนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่บอกในประเภททีมหญิงรอบ8ทีมนะคะวันนี้สาวไทยจะลงแข่งขันพบกับจีนซึ่งเป็นทีมวางอันดับ1แล้วบอกว่าขนชุดใหญ่ชุดเต็มมาเลยนะคะวันนี้แข่งกันก็ช่วงเช้าค่ะ7นาฬิกา30นาทีอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก็จะไม่มีน้องพิงค์นะคะ
0: นะครับ ขณะที่ตะกร้อทีมชุดชายของเรานะครับเมื่อวานนี้เล่นแมตช์ที่2ก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0ทีมนะครับตะกร้อทีมชุดชายแน่นอนความหวังอยู่ที่เหรียญทอง
1: ค่ะ
0: นะครับก็รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2เรานัดแรกเราชนะเกาหลีใต้มา3-0ทีมเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดเนี่ยนัดแรกชนะลาวมา3-0ทีมเช่นกัน
1: ถูกต้องนะคะก็มีการสลับทีมกันนิดหน่อยนะคะทีม A เนี่ยส่งภูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็มารุคินพันมกรเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เล่นได้เหนือกว่าสุดท้ายเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2-0เซตค่ะ15-11แล้วก็15-7ขึ้นนำก่อน1-0ทีมนะคะ
0: ส่วนทีม B ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดนะครับกฤษณพงษ์นนทโคตตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงเอาชนะไป2-0เซต15-9แล้วก็15-11ไทยนำเป็น2-0ทีมแล้ว
1: ค่ะต่อไปชุด4นะคะทีมที่3ค่ะไทยจัดพิเชษพันแสนตัวฟาดสิทธิพงษ์คำจันเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงก็ลงดวลนะคะสู้กันสนุกสูสีไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งเป็นพุทธิพงษ์พักดีตัวเสิร์ฟสำรองลงมาก่อนจะพลิกเกมได้2-1เซต15-17 15-10แล้วก็15-6นะคะก็สุดท้ายไทยเราก็ไม่พลาด

0: วันที่18ธันวาคมเวลา17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รวมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทย plus หลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นาทีก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีได้เตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus ในเวลา 12:30 นาทีที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง
2: ก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทลดได้เยอะเลยครับ
3: ส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหารการกินนี่ครับ
2: อาหารสดอะไรพวกนี้
3: เห็นด้วยครับเห็นด้วยมากเลยน่าจะต่อไปอีกสัก5เดือนก็ดี
2: มีประโยชน์ในการใช้จ่ายนี่แหละครับ
4: เพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
1: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพันธ์ค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพันธ์เซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบ

0: ในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสวรรค์ผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสวรรค์มาสอบในฐานะพยานค่ะเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568ตั้งที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองในศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1 กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
1: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
0: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริ

0: ภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
1: ไปดูกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มอัตราการระบาย
0: จังหวัดอ่างทองเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางกรมชลประทานก็แจ้งปรับเพิ่มการรับ4เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศเปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50ถึง150เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
0: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

NBT to HD สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ช่วงนี้ไปติดตามการแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: สาระสำคัญของโครงการค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: สื่อมวลชนนะครับและท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้การไทยช่วยไทยพลัสนะครับให้ขยายระยะเวลานะครับการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาสมทบในตัว40ก็เราจะไปให้บัตรสวัสดิการก็คือ 1,000 บาทโดยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุอันที่หนึ่งมาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับทั้งราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดีเซลและราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกอันนี้คือเป็นสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้นะครับเงินที่จะใช้เนี่ยเราใช้โครงการ2จะเอามาใช้1คือมาไปใช้บัตรสวัสดิการได้เพราะฉะนั้นเราก็กันวงเงินไว้ทั้งหมดไทยเพราะฉะนั้นผลกระทบของวิกฤตมติครม.ไว้โดยใช้วงเงินที่นะครับสรุปก็คือว่าเดี๋ยวแรกก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงนี้จะใช้วงเงินงบประมาณวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
3: ครับเราขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของวงเงินก็ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ200,000ล้านบาทแรกแล้วก็200,000ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้ในเยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่า
4: ก็เป็นการแถลงข่าวจากในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะคะพูดถึงเรื่องของการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็มีมติออกมาแล้วในการขยายโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสรวมไปจนถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเดี๋ยวเบื้องต้นสรุปให้ฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณวีรศักดิ์คะ
0: ครับพูดถึงสาเหตุกันก่อนสาเหตุคือหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือสถานการณ์วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งอย่างที่ท่านเอกนิติและท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วว่าผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันทะลุไปเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงวิกฤตครั้งแรกสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองวิกฤตที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็วิกฤตที่3นั่นก็คือเรื่องของกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนที่ลดลงเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าปรับเพิ่มสูงขึ้นนะก็คือ 2.5% และตอนนี้ก็กลับมาอีกระลอกสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง

0: นั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยืนยันบอกนะคะว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้จ่ายในโครงการทั้งในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าจะมีการขยายระยะเวลาไป2เดือนรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะคะยอดเงินคงเหลือจากครั้งแรกเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 44,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้นำเงินมาใช้ในส่วนนี้ประมาณ 40,000
1: สูงขึ้นมาดูกันหน่อยนะครับสิทธิ์ที่จะได้สำหรับในส่วนของไทยแต่สำหรับคนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือตุลาคม 1,000 บาทนะครับส่วนในส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนคือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจำนวนทั้งหมดตอนนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว
0: ้
1: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังทบทวนสิทธิ์จะมีคนเพิ่มไหมถ้ามีคนเพิ่มเราก็มีการเตรียมจำนวนพอไว้ถึง14,500,000คนเช่นเดียวกันในฝั่งของไทยช่วยไทยพลัสจากเดิมเนี่ย26 ล้านก็คิดว่าน่าจะมีบางส่วนเนี่ยกลับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามและบางส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องหลุดจากสิทธิ์ตรงนั้นมาก็มาใช้ไทยช่วยไทยเหมือนกันภาพรวมทั้งหมดราวๆ32 ล้านคนอันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังและรัฐบาลเตรียมไว้ในการรองรับพี่น้องประชาชนทั้งหมดอยู่แล้วครับ
0: ค่ะรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวกันในช่วงต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเพจทางการอย่างไทยคู่ฟ้านั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อที่จะร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่8กรีนสเปมผู้สมัครชิงตำแหน่ง
2: จะเข้ามาร่วมในฐานะผู้นำประเทศกิจการทางการค้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทถอยลงไปแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าเชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได้
0: นายไพฑูรย์ ณรินทร์ ทรังกูลกับประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้าดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นเกือบ 30% ถือว่าสูงกว่าตลาดหุ้นโลกแล้วก็ตลาดคู่แข่งในภูมิภาคสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลและตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่โตต่อเนื่องโดยเฉพาะกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยครึ่งปีแรกที่พุ่งกว่า 20% เป็นปัจจัยหลักค่ะที่ช่วยดึงดูดเงินในระยะยาวและผลักดันเป้าหมาย GDP โต 3-4%
3: เป็นปีที่ถ้าเราเทียบในตลาดหุ้นเอเชียทั้งหมดที่มีการประกาศตัวเลขนี้เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีกระแสเงินไหลเข้าจากต่างประเทศซึ่งนั่นก็ตอกย้ำในเรื่องของความมั่นใจที่นักทุนต่างชาติมีให้กับเรานะครับและประเด็นที่สองเนี่ยไทมิ่งนี้ที่เหมาะสมก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบ4ปีเช่นเดียวกันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเราเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกหรือว่าเราเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นโลกปีนี้ดัชนีเซตอินเด็กซ์เราขึ้นมาเกือบ 30% นะครับแต่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยจะขึ้นประมาณสัก10 กว่า% 11-12% เท่านั้นเองแล้วตลาดคู่แข่งของเราอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นเวียดนามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับเวียดนามอยู่กับที่อินโดนีเซียนี่ปรับลง20 กว่า% นะครับแล้วเราเป็นอันดับที่3ของเอเชียในปีนี้นะครับ2ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำนะครับในเรื่องความเชื่อมั่นที่นักทุนต่างชาติมีให้เราโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต่างชาติเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจไทยทุกท่านทราบดีว่าเราเติบโตในระดับที่ต่ำระดับเปอร์เซ็นต์ถึง 2% เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีข้อเปลี่ยนแปลงก็คือนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักทุนต่างชาติรวมทั้งแล้วถ้าดูในตัวเลขของ BOI เองอ่ะที่นักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติมาขอสนับสนุนการลงทุนในบ้านเราเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวเลขโตเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับสถิติสูงสุดเลยก็อันนี้ก็ตอกย้ำอีกนะครับว่ามีความเชื่อมั่นทั้งภาคนักธุรกิจเองและภาคนักลงทุนนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าการที่เราจะมาโรดโชว์รอบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สร้างความมั่นใจที่สูงขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติและเวลาเงินต่างชาติที่เขาไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายทางนะครับทางแรกเลยก็คือทำให้กิจการของประเทศไทยสามารถระดมทุนได้

0: คล่องขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ถูกขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีขึ้น
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมพบปะนักลงทุนสหรัฐกว่า30รายเพื่อตอกย้ำศักยภาพตลาดทุนไทยท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมเดินหน้านโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
2: กกต.ก็มีมติเอกฉันท์ส่งฟ้องสว.ธนกรถาวรชินโชตนะครับขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครรับเลือกเป็นสว.เหตุเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเป็นเจ้ามือการพนันพร้อมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติกรณีนายธนกรถาวรชินโชตผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามกฎหมายการพนันโดยที่ประชุมกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกรนอกจากนี้ยังให้ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสว.ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1: วันที่22กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันค่าฟรีเดย์หรือว่าวันแห่งการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่ะแต่ว่าจากการสำรวจบรรยากาศในกรุงเทพเช้าวันนี้ก็พบว่าถนนสายหลักนั้นยังมีปริมาณรถที่หนาแน่นทีเดียวค่ะขณะเดียวกันก็พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งไม่ทราบนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันรณรงค์ค่ะฟรีเดย์ซึ่งประชาชนเห็นว่าหน่วยงานที่รณรงค์ในการเดินทางเมื่อเทียบกับต้องใช้รถยนต์ในสภาพที่การจราจรแออัด
3: ที่ชอบใช้รถสาธารณะประเภทไหนมากที่สุดแบบรถเมล์หรือว่า BTS หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย
4: ่
3: างเง
4: ี้
3: ยค่ะ
4: ปกตินั่งเรียนก็จะนั่งรถเมล
3: ์ความแตกต่างของการที่เราใช้รถส่วนตัวกับรถสาธารณะมันเป็นยังไงบ้างกับบ้านเราในเมืองอะไรเงี้ย
4: สะดวกกว่าแต่ว่ามันก็จะลดติดถ้าเราไปด้วยกันก็อาจจะช่วยลดมลภาวะในบ้านเลยในบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักรก็บอกครับว่าปัจจุบันยังมีประชาชนใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจำนวนมากเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำให้มีประชาชนใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทั้งนี้มองว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพยังมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาทั้งปัญหาความแออัดระยะเวลาการรอคอยและความสะดวกในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางส่วนยังเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า
5: อย่างรถเมย์บางทีเขาเจอรถติดเขาก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมรถติดช่วงเย็นเขาจะไม่ไปแล้วเพราะว่ารถมันติดแล้วก็เวลาขึ้นรถโดยสารเนี่ยถ้าเขาอึดบางคนเขาเบียดเสียดกันไงเขาก็ไม่อยากขึ้นไงใช่ไหมประมาณนี
3: ้
5: ครับ
1: ด้านผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะก็บอกนะคะว่าคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณชานเมืองแล้วก็เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพจึงยังมีความต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะแต่ก็สะท้อนถึงภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มีผลกับค่าโดยสารหากไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากจนเกินไปก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
6: ราคาของรถตู้อะ35บาท
3: มีการปรับราคาขึ้นไหมคะจากสมัยก่อนนะคะ
6: ก็ขึ้นไปนิดขึ้น5บาทมามันเหมือนสมัยก่อนเนี่ย
3: มีแบบเสียงสะท้อนผู้โดยสารบ้างไหมว่าอย่าเพิ่มขึ้นราคาเยอะนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหมคะกับการที่ขึ้นรถตู้แล้วก็คนไม่ได้หันมาใช้อะไรเงี้ย
6: มีลูกค้าเขาบอกแยกเลยถ้าใครไปเก็บเกินค่าโดยสารเนี้ยหมายถึงว่าเก็บค่าโดยสารเกินผู้โดยสารก็ร้องเรียน
3: มันก็ทำให้มีผลกระทบที่อาจจะแบบคนไม่ค่อยมาขึ้นอะไรอย
6: ่
3: าง
6: นี้ใช่
2: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบของ

0: คนรักออนไลน์นะครับชักชวนพูดคุยก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินอ้างเป็นการร่วมลงทุนหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมตำรวจสอบสวนกลางได้จำลองเหตุการณ์ชายคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของหญิงสาวทักทายผ่านทางออนไลน์โดยไม่เคยพบตัวจริงหรือว่าวิดีโอคอลกันมาก่อนจากนั้นครับมิจฉาชีพเองก็จะให้ขอให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนระหว่างกันซึ่งประชาชนก็สามารถสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบของโรแมนต์สแกมลักษณะนี้ได้จากการที่ไม่ยอมวิดีโอคอลพูดคุยกันหรือว่าใช้ AI ปลอมหน้าการสร้างภาพโปรไฟล์เป็นหญิงสาวแล้วชายหนุ่มที่หน้าตาดีก่อนจะเข้ามาพูดคุยทำให้หลงรักแล้วก็หลอกให้โอนเงินหากพบนะครับอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
1: ลุงไม่เคยคุยกันสองวันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวย
2: น
1: ะ
2: ลุงรู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
1: ไม่แปลกไม่แปลก
2: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
1: ไม่แปลก
2: ลุงฟัง
1: ลุงคุยอยู
2: ่เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
1: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
2: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงคนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสี่ยงถูกหลอกในแอปสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้
3: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้

0: ำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: การภาษีสรรพสามิตน้ำมันเข้ามาเสริมทำลดราคาน้ำมันที่ต้นทางมิตน้ำมันค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงานโลกแต่หลักการและเงื่อนไขจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพได้แก่ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังและ B20 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
2: ก็อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทย
1: การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีค่ะส่งถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ว่าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังเนื่องจากในปีงบประมาณปัจจุบันไทยเนี่ยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นหากใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้บริหารจัดการพลังงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศมีเครื่องมือสำคัญค่ะคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการขอความร่วมมือลดราคาณโรงกลั่นขณะที่มาตรการทางภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นมาตรการที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้แต่เมื่อเครื่องมือหลักอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม
2: รายงานล่าสุดของ Fitch Rating ก็เห็นชัดว่าเขาบอกว่าเราสามารถดูแลในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
3: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกใน19วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวไทยนะครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: ปีนี้ค่ะ2519นะคะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะถือว่าเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยทั้งในฐานะผู้จัดงานแล้วก็ศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี2534ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดประชุมอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเชื่อมต่อทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Link รวมถึงรถโดยสารและทางด่วนทำให้การเดินทางสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวกระบาลก็มีมาตรฐานในระดับนานาชาติตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมรองรับและให้บริการอย่างครบถ้วนที่สำคัญคือความเป็นมิตรความสุภาพและการให้บริการด้วยใจของคนไทยซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาโดยตลอดการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยในระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้จากหลายธุรกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนในระยะกลางนับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นศักยภาพด้านการจัดการความพร้อมและมาตรฐานของกรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกและในระยะยาวจะช่วยยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก
0: คนที่มาประชุมนะครับอย่าลืมว่าเป็นระดับของผู้นำในด้านของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับฝั่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารกลางและรวมถึงภาคเอกชนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะครับเครดิตเรตติ้งต่างๆเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้นที่มานะครับการได้มาเห็นประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความทรงจำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยในฐานะทัวริสต์นักท่องเที่ยวนะครับที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่เป็น high value tourist destination อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำคัญที่เราทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ
5: เราอยากที่จะเสริมสร้างบทบาทของเราในเวทีโลกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีความเป็นมืออาชีพในการจัดงานแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เราอยากจะให้เห็นว่าเราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลให้ภาคการเงินของเราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะเผยแพร่สู่ประชาคมโลกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้เขามองว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
4: การจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถือเป็นเวทีสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก
3: ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่นะครับ 23-27 กันยายนนี้ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ช่วงนี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ 23-27 กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ได้มีแค่ฝนตกหนักถึงหนักมากแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือฝนตกแช่ตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้สาเหตุมาจากตัวย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะมาดูไทม์ไลน์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันที่23กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราดจากนั้น24กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะขยายวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล25กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากยังเน้นบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก26กันยายนต้องจับตาภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อเนื่อง27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงแต่ฝนหนักยังเกิดได้ในหลายพื้นที่คลื่นลมในทะเล23-27กันยายนโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า กว่า3เมตรเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NPT World Brief ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. I'm Nawarat Wong Araya. A five-day schedule has been announced for the royal cremation ceremonies of Her Majesty Queen's Sirikit the Queen Mother from December 15th to the 19th. The ceremonies will be held at key royal sites in Bangkok with live coverage provided through the proceedings.The royal cremation ceremonies for Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother will take place from December 15th until the 19th of 2026. And on December 15th, a royal merit-making ceremony will be held at the Dusit Mahaprasad Throne Hall at 5 p.m. On December 16th, the royal merit-making ceremony for the royal relics will be held on December. It will provide live coverage throughout the ceremonies from December 15th until the 19th.The Thai Prime Minister has arrived in New York for the UN General Assembly with a packed agenda to promote Thailand on the global stage. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has arrived at John F. Kennedy International Airport in New York to attend the 81st United Nations General Assembly, or UNGA 81. The Prime Minister will join world leaders at the opening session and highlight Thailand's strengths, emphasizing that the country remains a safe and reliable investment destination amid global volatility. He is also scheduled to meet Rebecca Grinspan, a candidate for UN Secretary General. Prime Minister Anuttin will lead the Stock Exchange of Thailand delegation in meetings with major global investors, including Bank of America, PIMCO, Microsoft, and Google, to attract investment into Thailand's technology sector and capital market.Paibun Nalin Tharangkun, chairman of the Federation of Thai Capital Market Organizations, said Thailand is the only country in Asia recording foreign capital inflows, while the Thai percent. Meanwhile, Atsadet Kongsiri, president of and CEO of the Minister, is scheduled to meet more than 30 U.S. investors to reinforce confidence in Thailand's capital market and attract investment into the Thai economy.And with 19% tariff framework in focus, the Deputy Prime Minister and Commerce Minister is pushing to wrap up trade talks with Washington before new Section 301 measures take effect.

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: เอเชียนเกม2026ไทยเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคม
2: โยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอา

0: ได้ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่โดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปูคลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจวมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจวว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจวสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิงเกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศนันหนิงหยางปู่ไหหนานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจวมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปูคลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเต่าชีซือและชิงเนียนโครงการนี้สร้างสถิติโลกถึง4รายการคือความสามารถในการเดินเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความเร็วในการเปิดประตูระบายน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการลดระดับน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำเป็นช่องทางโลจิสติกเท่านั้นแต่ยัง
1: เข้มข้นเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราได้มา3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วอัปเดตล่าสุดนะคะทองจากมิกมาชัวอาร์ตหญิงรุ่น54กิโลกรัมนะคะหรือว่า MMA นั่นเองนะคะจับจากแอมพัฒนาทางด้านของกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนะคะทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าไปแล้ว4เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนั่นเองโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะแล้วก็ไปดูผลงานนักกีฬาไทยประเภทอื่นๆนะคะน่าเสียดายค่ะทีมลูกขนไก่สาวไทยนะคะพ่ายให้กับจีนไปขาดลอย0ต่อ3คู่ค่ะหยุดเส้นทางแค่เพียงรอบก่อนรองชนะเลิศเท่านั้นค่ะการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม2026นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าประเภททีมหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะไทยพบกับจีนนะคะไทยก็ส่งเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเดี่ยวมือ1ลงสนามพบกับจื้ออี้ค่ะหวังจื้ออี้นะคะมือ2ของโลกจากจีนก็ปรากฏว่าสู้เต็มที่แล้วนะคะเกมแรกเนี่ยรัชนกชนะไปก่อน21ต่อ17ค่ะแต่ว่าเกมที่2เนี่ยทางด้านหวังจื้ออี้มาแก้คืนนะคะได้21ต่อ18เสมอกัน1ต่อ1เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นหวังจื้ออี้ค่ะที่ทำแต้มนำแล้วก็ชนะไป21ต่อ12จบเกมก็เป็นจีนที่เฉือนชนะรัชนกไป2ต่อ1เกมขึ้นนำ1ต่อ0คู่ค่ะ
2: ครับส่วนหญิงคู่เนี่ยนะครับเราก็เจอศึกหนักเลยนะครับคู่มือ1ก็คือแพทไทยทิพย์มิจฉาดกับกัจจังณปภากรตรงคาสถานครับคู่มือ36ของโลกดวลกับหลิวเชงซูและปันหนิงคู่มือ1ของโลกนะครับเราก็ต้านไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม9ต่อ2110ต่อ21นะครับส่งผลให้จีนออกนำ2ต่อ0คู่ครับ
1: ส่วนคู่ที่3เดี่ยวมือ2ไทยส่งหมิวพรประวีช่อชูวงนะคะพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนเกมนี้ก็เล่นกัน3เกมแล้วก็เป็นหมิวพรประวีที่พ่ายไปแบบสนุกเลย1ต่อ2เกม9ต่อ21 21ต่อ19 13ต่อ21ทำให้จบเกมทัพแบดสาวไทยพ่ายจีนไป0ต่อ3คู่ยุติเส้นทางหญิงเดี่ยวประเภททีมหญิงนะคะไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
3: ก่อนอื่นเลยก็ต้องให้กำลังใจน้องนะคะเพราะว่าน้องก็เป็นน้องเล็กสุดของทีมเหมือนน้องก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่งก้าวขึ้นมาในเวทีระดับโลกก็จริงๆมันก็เกิดความผิดพลาดได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์น้องก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันค่ะมีได้เจอกันบ้างค่ะแต่ว่าเราทำได้มากที่สุดคือการให้กำลังใจค่ะส่วนกระบวนการการพิสูจน์ของน้องไม่ว่าจะทางทีมงานหรือทางสมาคมก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะเราพวกพี่หรือว่าเพื่อนในทีมไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากจริงๆค่ะ
4: สุดท้ายฝากขอแรงเชียร์จากแฟนแบดมินตันไทย
3: ค่ะก็ฝากแฟนๆทางบ้านนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทุกๆประเภทเลยค่ะแล้วก็พวกเราแบดมินตันก็จะทำผลงานให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
2: กรณีที่สำนักงานตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ

0: ส่วนกำหนดเดินทางกลับของทีมแบดมินตันหญิงไทยที่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันประเภทบุคคลแล้วก็จะเดินทางกลับในวันที่25กันยายนส่วนคนที่มีแข่งขันประเภทเดี่ยวก็จะต้องแข่งขันต่อให้จบค่ะ
1: ครับรัฐมนตรีก็กล่าวต่อยนะครับว่าก่อนเดินทางมาแข่งขันก็มีระเบียบจาก OCA นะครับในการที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เรื่องสัตว์ต้องห้ามอยู่แล้วก็มั่นใจว่าทุกคนระมัดระวังเป็นอย่างดีครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็จะต้องมีการกำชับระวังให้มากขึ้นในเรื่องของการกินการใช้ยาของตัวเองครับซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดียวกันกับเอเชียนเกมครั้งนี้ครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับ
2: เบื้องต้นผมที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทาเนาะยาทายาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจบีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหนนะครับก็น้องให้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะครับ
1: ก็ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าในกรณีที่มีการตรวจตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ยังพบสารต้องห้ามแล้วก็โทษที่ชมนจะได้รับอาจจะอยู่ที่2ปีเลยทีเดียวครับ
0: จากนั้นไปดูผลงานของทีมเทเบิลเทนนิสสาวไทยน่าเสียดายนะคะพ่ายให้กับอินเดียไป2-3คู่ตกรอบค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงรอบ16ทีมสุดท้ายนักตบลูกแดงสาวไทยลงสนามพบกับทีมอินเดียค่ะเดียวมือหนึ่งไทยส่งทิพย์อรวรรณพลนังลงพบกับมานิกาจากอินเดียเกมนี้อรวรรณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ชนะไป3-0เกมค่ะ11-7 11-1และ11-13-11ทำให้สาวไทยออกนำ1-0คู่ค่ะ
1: เดี๋ยวมือ2เราส่งน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนะครับมือ2ของไทยลงพบกับอายิกามุขจีครับ2เกมแรกแพ้ไปก่อน16-18แล้วก็7-11เกมที่3กลับมาเอาชนะ15-13แต่ว่าสุดท้ายก็มาแพ้เกมที่4ครับ9-11อินเดียตีเสมอเป็น1-1ครับ
0: จากนั้นก็เป็นเดี่ยวมือ3นะคะจินิพาเสวตบุตรค่ะพบกับสุธิตาของอินเดียนะคะทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีดวลกันถึง5เกมก่อนที่จินิพาจะเป็นฝ่ายแพ้ไป2-3เกม1-11 11-9 11-3 7-11 และ7-11ทำให้อินเดียขึ้นนำ2-1ค่ะ
1: ครับส่วนคู่ที่4ครับน้องทิพย์มาตามตีเสมอนะครับน้องทิพย์อรวรรณก็พบกับอัยกามุขจีนะครับเอาชนะไปได้3-2เกมครับก็เรียกว่าไล่บี้กันสุดนะครับ10-12 11-45-11 11-4แล้วก็11-3ตีเสมอ2-2ก่อนที่คู่สุดท้ายเป็นน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนะครับลงมาพบกับมานิกาบาตราของอินเดียครับแล้วเป็นทางด้านของทางอินเดียที่เอาชนะเราไป2-3เกมนะครับก็เราแพ้ไปวุดวิดครับ2-3คู่ตกรอบไปแบบวุดวิดแล้วก็น่าเสียดายมากๆครับ
0: จากนั้นพาไปย้อนดูบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะทีมเทคบอลเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนเกมเดินทางจากเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกลับถึงประเทศไทยบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็คึกคักมากๆนะคะนำโดยคู่หญิงแชมป์โลก3สมัยติดต่อกันสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทะทงเหรียญทองประเภทหญิงคู่นอกจากนี้สุภาวดียังคว้าอีก1เหรียญทองประเภทคู่ผสมจับคู่กับพักพงษ์เดชเจริญนะคะซึ่งคู่ผสมไทยเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยและคู่ชายก็คือสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024ก็ได้เหรียญทองที่3ปิดท้ายให้กับทีมชาติไทยค่ะสำหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือคณะเทคบอลทีมชาติไทยนำโดยพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัญพงษ์นะคะนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตผับชมพูและสิบเอกหญิงสิรินภาพรหนองแสนผู้ฝึกสอนค่ะ
4: ก็ภาคภูมิใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่ากับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
0: สำหรับเงินรางวัลอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็จะได้เงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทแล้วก็เหรียญทองแดง500,000บาทค่ะ
1: ต่อกันที่รายงานนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับยืนยันประกาศชัดเจนว่าต้องการคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20นี้มาฝากแฟนๆกีฬาครับติดตามจากรายงานครับ
3: วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแพ้ให้กับจีน2-3เซตในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศขณะเดียวกันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรชื่นชมสาวจีนและสาวไทยที่เล่นกันอย่างสุดความสามารถโดยสาวไทยยังตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลปลอบใจกลับบ้านครับชัยชนะ16นัดติดต่อกันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเริ่มตั้งแต่ CV คัพสนามแรกที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกลูกยางสาวจีนหยุดสถิติลงเป็นที่เรียบร้อยในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินากาย่า2026ซึ่งสาวไทยแพ้ไปแบบสุดมัน2-3เซตการแพ้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการถูกหยุดสถิติชนะรวดต่อเนื่องนานที่สุดเท่านั้นแต่ยังโดนสาวจีนถอนแค้นคืนได้ด้วยจากการที่แพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ในบ้านและส่งผลให้สาวไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากความพ่ายแพ้ต่อไทยในแมตช์ดังกล่าวมาแมตช์นี้ที่ญี่ปุ่นสาวจีนกลับไปทำการบ้านมาอย่างหนักเพื่อที่จะมาแก้แค้นไทยและพวกเธอก็ทำได้สำเร็จโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรชื่นชมจีนว่าทำผลงานได้ดีกว่าไทยในทุกกระบวนท่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดถอดบทเรียนเพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปและยังยืนยันว่าสาวไทยยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีย
5: ังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับการที่เราเซตอัพเป้าหมายไว้ที่อยากจะได้เหรียญยังต้องเดินไปต่อแล้วทุกคนก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่นะครับเราจะพยายามที่จะเอาเหรียญมาให้ได้ผมขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยครับที่มาติดตามชมและเชียร์พวกเราที่สนามแล้วก็ติดตามเชียร์พวกเราที่ทางบ้านด้วยนะครับพวกเราก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่และก็ให้ดีที่สุดนะครับ
3: ปิยนุชแป้นน้อยได้พูดถึงเกมสุดเดือด5เซตกับทีมชาติจีนโดยชื่นชมคู่แข่งว่าเตรียมตัวมาอย่างยอดเยี่ยมเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปจากศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างสิ้นเชิงและมั่นใจว่าทีมไทยจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งเอาเหรียญทองแดงกลับบ้าน
6: เขาค่อนข้างเปลี่ยนสไตล์การลุกมากกว่าสำหรับเราแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ดีเลยทีเดียวค่ะส่วนสไตล์การลุกนั้นของเบอร์หนึ่งส่วนมากตอนจีนที่เจอชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาจะเล่นสตั๊กเชอร์เยอะก็คือหมายถึงว่าโยนคงหน้าคงหลังอะไรเงี้ยแต่รอบนี้เขาเปลี่ยนเป็นไม่ให้เราบล็อกได้ก็คือการที่บนเข้ามาเล่นข้างในเยอะค่อนข้างเยอะเกือบตลอดทั้ง5เซตเลยค่ะเหรียญทองแดงก็อย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังอยู่นะคะก็ฝากพี่น้องชาวไทยติดเป็นกำลังใจให้พวกเราก็จะคว้าเหรียญทองแดงมาให้ได้ค่ะ
3: แนนทัดดาวนึกแจ้งกับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเสียดายกับความพ่ายแพ้ทุกคนในทีมเลือกที่จะก้าวข้ามความผิดหวังอย่างรวดเร็วเพราะยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในนัดชิงเหรียญทองแดงรออยู
7: ่ก็ยังมีอีกเกมนะคะก็เราไม่รู้ว่าจะได้เจอญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ก็ต้องรอดูเกมก่อนก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีเหรียญทองแดงนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะไปเอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้
8: ครับบิ๋มครับเหรียญทองแดงสองสมัยซ้อนคร
9: ับ ค่ะก็จังหวะนี้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามไปคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนี้กลับมาให้ได้ค่ะ
8: ขอบคุณครับ
3: สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม3ครั้งหลังสุดมีเหรียญรางวัลติดมือทุกครั้งในปี2014ที่อินชอนได้เหรียญทองแดงปี2018จาการ์ตาปริมบังได้เหรียญเงินและครั้งล่าสุดปี2022ที่หังโจได้เหรียญทองแดงทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ขอบคุณคุณเจษฎาแล้วก็ทีมข่าวกีฬานะครับลุ้นเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงกันต่อครับ
0: ค่ะจะลงเล่นในเวลา14นาฬิกานะคะเหรียญทองแดงกลับมาบ้านแล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือแบดมินตันนะคะประเภททีมชายถ้าชนะก็จะตุนเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยค่ะ
10: ขอบคุณครับ
11: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะหลักของเรียกภาพพิธีเปิดสะพานแห่งแรกที่ใช้ข้ามพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะคะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่แนบแน่นจากเดิมเนี่ยที่มีเส้นทางคมนาคมทางรถไฟแล้วก็ทางอากาศระหว่างกันอยู่แล้วค่ะ
10: ทั้งหมดคือข่าวที่ MBT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ

0: สินเชื่อ AI
1: กา
2: ตั้งแต่
1: ประมาณตั้ง7 โมงครึ่งก็เริ่มโทรได้แล้วถ้าโทรยังไม่รับอยู่เลย
2: ว่า
1: วันนี้ก็คือพอดีเอาเรื่องค้างเนี่ยมาจัดการให้
2: ใช่ค่ะชูเรื่องของยานยนต์เป็นพิเศษเลย
1: ไม่ทั้งดึงทั้งฉุดทั้งลากทั้งดึงไปอยู่พอนายกบอกว่าทูตญี่ปุ่นได้มาเป็นบังโคลมาเป็นกระจกมาเป็นอะไรแล้วแต่งไปขายตะวันออกกลางอ่ะไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันสำปะหลังของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปใช้ทำกาวเราขาดคุณไม่ได้คุณก็ขาดเราไม่ได้
2: ไม่ใช่ว่าเราแค่จะไปลุ้นว่าเขาจะรับซื้อหรือไม่รับซื้อของเราต่อไป
1: นี่คือความเป็นหุ้นส่วนฉันขาดเธอไม่ได้เธอก็ขาดฉันไม่ได้
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นหลักแนวคิดเป็นอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องสิ่งหนึ่งที่นายกบอกว่าไปประเทศไหนเขาชื่นชมประเทศไทยเรื่องการปราบสแกมเมอร
2: ์
1: นายกบอกว่า7 เดือนเนี่ยยึดไปแล้วเท่าไหร่
2: คะ
1: 20,000 ล้าน
2: โอ้โห
1: ยึดทรัพย์พวกแก๊งสแกมเมอร์ไปแล้ว20,000 ล้านแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพดีแล้วก็คนในรัฐบาลรัฐมนตรีไม่มีใครไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ถือว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหลักของประเทศเลยนะในการจริงจังเรื่องของการปราบสแกมเมอร์เราจะเห็นข่าวคราวหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่จับตัวเองเป็นตัวประกันก็มีพี่ถนอมนะ3 เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7 เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายอย่างที่บอกไปว่ามูลค่า20,000 ล้านบาทขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลของตนเนี่ยไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนทุกรูปแบบแล้วก็ยังย้ำด้วยว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานปรับปรุงมาตรการต่างๆทำให้ล่าสุดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากระดับเนกาทีฟก็คือเชิงลบเป็นสเตเบิลก็คือมีเสถียรภาพแล้ว
1: มีเสถียรภาพนะครับตอนนี้เรื่องการจัดการทุนเทาไม่ว่ามาจากประเทศไหนมายึดแผ่นดินไทยใช้คนไทยเป็นตัวแทนเป็นโนมินีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคนที่ทำได้สำเร็จนะก็คือท่านรัฐมนตรีลูกเทพท่านรัฐมนตรีพลพีส่วนชวีที่เขาฝ่ายค้านก็ไปพูดเชิงกันแนกันไหนว่าเป็นลูกเทพแต่ท่านพลพีบอกว่าผมชอบน
2: ะ
1: ผมภูมิใจนะและท่านก็พิสูจน์ฝีมือให้เห็นนะครับไม่ว่าจะจับยาเสพติดจับบ่อนการพนันล่าสุดที่เชียงใหม่ใช่ไหมนี่ห้วยขวางลุยนะภูเก็ตกระบี่พังงาลงไปหมดเลยนะ
2: ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
1: ท่านพลพีก็เลยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะขึ้นหม้อเลยน
2: ะ
1: ก่อนผมโพสต์ชื่นชมท่านไปน
2: ะ
1: ว่าคนแชร์กันไปตั้งหลายแสนคนนะ
2: จริงเหรอ
1: จนกระทั่งหลายสื่อนี่เอามาไปขยายผลต่อว่านี่เข้าตาเลยนะตอนนี้นะเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานก็เห็นเหมือนกันแต่เขาไม่เขียนไงผมเห็นแล้วผมเขียนไง
2: พี่ก็ตีแผ่ออกมาเลย
1: ก็ชื่นชมไม่เห็นว่าเขาจะได้มีกำลังใจแล้วผมรู้จักตั้งแต่คุณพ่อท่านน่ะ
2: โอ้เหรอฮะ
1: ท่านไพโรจน์สวนอภิวีเป็นนายอำเภอเก่าอ่
2: ะ
1: วันนี้ลูกมาเป็นรัฐมนตรีช่วย คุณแม่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเคยเป็นนายกอบจนครราชสีมา
2: คงมีไฟไม่แพ้คุณพ่อค
1: ุ
2: ณแม
1: ่เพราะงั้นก็ถือว่าท่านก็เป็นผลงานชัดเจนนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกันอยู่นะครับว่าก็จะเห็นว่าคุณผู้ชมเห็นเราเห็นทีวี NBT ของเรานี่ก็สวมใส
2: ่ชุดสีดำ
1: มาโดยตลอดเนา
2: ะ
1: นะครับในความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประสบกรณิกรชาวไทยล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีก็มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
2: งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
1: ซึ่งตอนนี้ก็มีความชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จะจัดขึ้นในช่วงวันที่เท่าไหร
2: ่ค่ะก็มีการติดตามความคืบหน้ากันนะคะการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนของธันวาคมนี
1: ้
2: นะคะท่านสุภมาศก็ออกมาบอกว่าเป็นการเตรียมงานในช่วงของ3 เดือนสุดท้ายแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือว่าทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธี

0: เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับ
0: โดยที่ประชุมเนี่ยรับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมน16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพ17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ19ธันวาคมอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ครับซึ่งนี่ก็คือหมายกำหนดการที่มีความชัดเจนแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากที่เราก็รอคอยกันว่าจะเป็นเมื่อไรอย่างไรนะครับหมายกำหนดการที่แจ้งอย่างเป็นทางการวันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมน16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพ16ธันวาคม17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: ค่ะแล้วก็บอกไปแล้วนะคะวันที่18 19ก็ตามกำหนดการที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้
1: 15 16 17 18 19นะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งซึ่งแน่นอนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยก็คงจะหลั่งไหลกันมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีมงานขึ้นภาพพระเมรุมาตรให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับทีมงานขึ้นหน่อยนะเป็นภาพนิ่งเนา
0: ะ
1: จะได้เห็นนะครับความงดงามสมพระเกียรติของพระองค์ท่านแล้วก็เท่าที่ทราบนะขณะนี้เนี่ยก็ทางกรมศิลปากรนี่ครับน้องฝนเห็นนะ
0: ค่ะ
1: นะครับความงดงามสมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเท่าที่ทราบนะขณะนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำแนวทางปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีบรรพีหลวง
0: ค่ะ
1: เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยปรับเฉพาะส่วนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจซึ่งจุดที่มีการปรับที่สำคัญนะครับก็คือยอดพระเมรุมาตรเป็นพระสัปปดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นหลังคาพระเมรุมาตรใช้โทนสีแดงอิฐซึ่งสื่อถึงสีแห่งวันประสูติหน้าบัน
0: อัญเชิญอ
1: ักษรพระนามาภิไธยพอพอพร้อมเน้นโทนสีส้มหลังคา
0: พระจิตกาธานปรับเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นค
1: ่
0: ะภูมิสถาปัตยกรรมเลือกใช้ไม้ดอกและใบโทนสีส้มเหลืองพร้อมสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายการช่วยเหลือประชาชนและพระอัตลักษณ์ด้านทหารทั้งนี้แผนการดำเนินงานจะนำขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: นี้มีเรื่องฝนนะเรื่องเธอ
0: เรื่องน้ำเรื่องฝนไว้ใจฝนและ
1: จะวางใจฝนเพราะตอนนี้ฝนเหนือนี่กำลังไหลหลาก
0: น้ำไหลหลาก
1: ลงสู่เจ้าพระยา
0: ใช
1: ่ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงถามมาต่อไปครับ
0: ค่ะกลับมาช่วงถามมาต่อไปอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าช่วงนี้อย่าไว้ใจน้ำไว้ใจฝนนะคะ
1: เ
0: รามาเตือนกันหน่อยในช่วงนี้พี่ถนอม
1: นี่น้องฝนนี่เราขนาดที่พูดเนี่ยที่ตลาดร้อยปีประจีนบุรี
0: ค่ะ
1: น้ำท่วม
0: ท่วมหนักเลยใช่ไหมคะ
1: เออแล้วก็ที่ลาดยาวนครสวรรค์เนี่ยนะครับน้ำก็ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจจราจรเทลาดยาวนครสวรรค์ก็รายงาน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราคนสำคัญนะครับคุณเสกสมแจ้งจิตนี่เกาะติดไม่ลืมเลยผมก็ติดตามแกอยู่นะครับ
0: ชอบของเกาะติดไม่ลืมเลย
1: ใช่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยากับท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านวิทยาแก้วมีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
0: ค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะตอนนี้
2: ก็สืบเนื่องจากมีปริมาณฝนนะครับที่มีค่อนข้างตกมากหนักในหลายๆพื้นที่นะครับในส่วนของพื้นที่ของทางภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับส่งผลให้จุดที่ตรวจเฝ้าระวังของกรมชลประทานเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ P17 นะครับที่แม่น้ำปิงนะครับและก็ที่แม่น้ำน่านส่งผลให้ที่ระดับน้ำหน้าเขื่อน

0: ตรงนครสวรรค์เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่อัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็อาจจะส่งผลให้กระทบด้านท้ายอยู่บ้างนะครับในส่วนหลายๆพื้นที่ครับแต่ก็ยังไงซะกรมชลประทานก็ได้ประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ไม่กระทบได้หรือกระทบกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: ครับท่านครับถ้าเราดูจากปริมาณน้ำฝนปีนี้เนี่ยปกตินะผมเข้าใจว่าช่วงปลายสิงหาปลายสิงหาน้ำก็จะมาละมาถึงนี้แหละมาถึงแถวผงเพงอ่างทองเสนาบางบานราชิตราชโดมาถึงนี้ละแต่ปีนี้รู้สึกว่านี่กันยาปลายกันยาแล้วครับมาช้าไปหรือเปล่าครับท่านฮะ
0: เพราะจริงๆแล้วก็กันยาตุลานะครับยังสู่ยังเป็นฤดูฝนของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางอยู
1: ่
0: ก็ปลายตุลาก็น่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของพื้นที่ภาคกลางนะครับตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่ค่อนข้างมากในพื้นที่ภาคกลางอยู่ถือว่ายังอยู่ช่วงฤดูกาลของฝนอยู่นะครับก็อาจจะถ้าดูปริมาณฝนที่ตกเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับตอนนี้ก็แต่ก็ยังตกอยู่ในพื้นที่อยู่ครับผม
1: ถ้าดูปริมาณฝนหรือปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42ที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับท่านครับเราก็จะสังเกตว่าน้ำก็ต้องมาจากภาคเหนือเนาะปิงวังยมน่านไหลกันลงมาแต่ว่าดูเหมือนว่าปีนี้ทางเหนือก็น้ำก็ยังไม่ท่วมเท่าไหร่เนาะไอ้น้ำที่หลากลงมาตอนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วก็ผ่านหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นฝนตกในพื้นที่หรือว่ามันมาจากทางเหนือโดยตรงนะครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มีตกที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างที่นำเรียนสักครู่นะครับก็เห็นชัดว่ามีปริมาณน้ำมากเพิ่มขึ้นนะครับคิดว่าที่42ที่นครสวรรค์ที่จุดเฝ้าระวังของเรานะครับจะมากถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราคาดการณ์ว่าจะสูงสุดนะครับในรอบเที่ยวนี้นะครับมันก็เลยส่งผลให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องมีการระบายที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเราก็พยายามฟอร์แคสต์ล่วงหน้านะครับว่าจะสูงสุดสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ประเมินสถานการณ์อาจจะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้นะครับโดยสูงสุดไว้ก่อนเนาะประเมินฟอร์แคสต์ไว้ก่อนเพื่อจะได้เตรียมการในส่วนที่ได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ได้ทันครับ
1: ตอนนี้เท่าที่ทราบก็เห็นว่ามีการระบายน้ำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้อาจจะมากถึงเจ้าพระยาลงมาเนี่ยถ้าปล่อยลงก่อนปล่อยระหว่างปล่อยเราต้องมีการประสานสัมพันธ์กับทางท้ายเขื่อนมั้ยครับทางอ่างทองพระนครศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำน้อยหรือ

0: นี้เนี่ยมีผลกระทบอะไรต่อการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวบ้าน
1: น้ำนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบสูงขึ้นบ้าง
0: ที่สุดตอนนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเพิ่มเติมมาในช่วงนี้ครับ
1: เพราะว่ายังไงก็น่าจะเกิน 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมก็วิ่งไปดูในส่วนของพื้นที่ที่กระทบบ่อยๆมากหน่อยแล้วก็วางระบบการที่จะช่วยเหลือนะครับกับชนประชาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนานะครับวันนั้นก็ไปดูที่ตำบลหัวเวียงนะครับกระทบตำบลที่กระทบบ้านกระทุ่มบ้านโพตำบลรางจระเข้ตำบลเสนากลุ่มพวกนี้นะครับที่น่าจะได้กระทบในส่วนของเปอร์เซนาผักไข่ก็เช่นกันครับตำบลท่าดินแดงตำบลตลาดชิดตำบลบ้านใหญ่ซึ่งจะกระทบบางบ้านบางไซก็มีจุดที่เรารู้อยู่แล้วว่าอัตราการปล่อยน้ำในอัตรานี้นะครับจะส่งผลยังไงบ้างครับก็จะต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบก่อนครับ
2: ค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฝนตกถล่มหนักเลยนะส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอกบินบุรีน้ำเนี่ยก็ไหลจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงแล้วก็ท่วมถนน304
0: อันนี้ไปอีกลุ่มน้ำหนึ่งแล้วนะ
2: อีกลุ่มน้ำหนึ่งแล้วลุ่มน้ำหนึ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เนื่องจากมีปริมาณฝนนะครับในส่วนของตกเห็นได้ชัดเลยเมื่อวานเนี่ยมีปริมาณฝนตกโดยเฉพาะ24ชั่วโมงที่ตกแถวพื้นที่ปราจีนแถวนั้นนะครับ
2: ค่
1: อนข้างมากเลยเมื่อคืนนะครับแล้วผมจำตัวเลขเดี๋ยวนะในส่วนของปราจีนที่ตำบลทุ่งโพนาลีเนี่ย173มิลลิเมตรนะครับที่สระแก้วอำเภอวัฒนนคร166มิลลิเมตรนะครับกับกบินบุรี161มิลลิเมตรซึ่งค่อนข้างมีปริมาณมากนะครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำถ้าเกิดขึ้นมากพอสมควรในพื้นที่นะครับแต่ก็ยังเป็นล้นตลิ่งบ้างในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานก็ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือในที่ได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับปัจจุบันก็สถานการณ์ยังอยู่ที่อยู่ในการควบคุมได้นะครับในพื้นที่อยู่ครับผม
0: ครับถามปริมาณน้ำในเขื่อนนิดนึงครับท่านครับตอนนี้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์หรือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนรวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นไงบ้างครับท่านครับที่จะรองรับน้ำที่เราผันเข้าไปก็ดีหรือว่าจะจัดการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยครับ
1: สี่เขื่อนหลักซึ่งเป็นสร้างความมั่นคงของที่ลุ่มภาคกลางนะครับภูมิพลปัจจุบันก็ปริมาณน้ำที่มีเก็บกักอยู่ทั้งหมด 8,270 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 61% นะครับเขื่อนสี่ขีดก็ประมาณ 7,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 79% นะครับในส่วนของแขวนน้ำมงแดนก็ประมาณ589ล้านลูกบาศก์เมตร 63% นะครับส่วนแม่น้ำป่าสักปัจจุบันอยู่ที่558ล้านลูกบาศก์เมตร 67% นะครับทั้ง4เขื่อนหลักซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญนะครับตอนนี้เก็บกักอยู่ก็ที่ 16,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็มีสามารถที่ใช้การได้อยู่ประมาณสักหมื่นล้านในปีแล้งหน้านะครับก็ยังอยู่ทางการที่ยังปกตินะครับก็อยู่ช่วงฤดูฝนนะครับก็ของพายุทุกปีนะแต่ปีนี้นี่โดยทางการที่ภาวะค่าเฉลี่ยอยู่นะครับปริมาณฝนที่ตกจริงๆแต่ตกในบางพื้นที่ที่กระทบให้มีการท่วมขังแล้วมีปริมาณน้ำมากอยู่บ้างในบางพื้นที่ในลักษณะที่เป็นตกเวรบอมก็มีผลกระทบอยู่บ้างครับ
0: ครับก็เป็นหย่อมความกดอากาศแต่ว่ายังไม่มีพายุเข้ามา
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ปีหนึ่งปริมาณฝนทั้งปีเนี่ยตกกี่พันมิลลิเมตรแล้วก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหร่ครับท่านนะ
1: ตอนนี้นะครับถ้า1มกราเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ปริมาณฝนที่ตกอยู่ประมาณ1ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสัก 10% นะครับตอนนี้ก
2: ็ล่าสุดมีคำเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยม

0: นิยมวิทยานะคะในส่วนของพื้นที่ภาคถึงวันที่27เนี่ยอาจจะมีฝนเนี่ยตกหนักอะไรบ้างคะ
1: ครับตอนนี้ตรงนี้ก็อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าวอยู่พอสมควรการบริหารจัดการในพื้นที่ในเรื่องการระบายน้ำไม่ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีตกลงมาในบริเวณภาคกลางนะครับการปล่อยน้ำด้านบนก็จะต้องสอดคล้องกันนะครับจะไม่ได้ซ้ำเติม
2: ของกรมชลประทานนะครับขอบคุณท่านวิทยาแก้วมีครับท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคร
2: ับ ปล่อยลงมาแค่3ล้านลูกบาศก์เมตรน
0: ึ
2: กออกลงมาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นฝนในลุ่มน้ำก็ตอนแรกที่รายงานข่าวมาหลายปีน้องฝนพี่เองก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนลาดชิดลาดชโดท่าดินแดงปากไห่ป่าโมกมันอยู่ตรงไหนเนาะ
0: ปีก่อนๆใช่ไหมแล้วตอนนี้คะกระจ่างยัง
2: ขับรถไปดูเลย
0: เหรอคะ
2: ใช่
0: ขนาดนั้นเลย
2: ขับรถไปดูเลยนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเอาเส้นนี้จากนครสวรรค์แม่น้ำพะโยยิงตรงมาก่อนจะลงมาถึงหน้าเขื่อนชัยนาทใช่ไหมเข
0: ื่อ
2: นเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีประตูน้ำพลเทพอนุก็เข้าตัดแม่น้ำเข้าท่าจีนไปสุพรรณบุรีก่อน
0: อ
2: ันนั้นตัดเข้าไปช่องโน้นพอลงมานิดนึงก็เข้าแม่น้ำน้
0: อ
2: ยแม่น้ำน้อยริมฝั่งแม่น้ำน้อยเนี่ยที่ท่วมเนี่ยน้องฝนไม่ใช่ท่วมฝั่งเจ้าพระยา
0: ท่วมฝั่งไหนฮะ
2: ฝั่งเจ้าพระยาจะท่วมอยู่ในโซนพื้นที่จังหวัดลพบุรีโทษทีจังหวัดสิงห์บุรีกับจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็โซนเจ้าพระยาลงมาข้างล่างนิดหนึ่งแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งริมแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยที่ติดกับคันคลองเขื่อนชลประทานแล้วมีประตูระบายน้ำลาดชิดลาดชโดท่าดินแดงผักไข่เสนาป่าโมกโน่นขึ้นไปโน่นเลย
0: ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่แล้วทุกปีชาวบ้านก็จะทะเลาะกันทุกปีเพราะว่าพอแม่น้ำน้อยมันขึ้นปั๊บประตูระบายน้ำมันก็ต้องเปิดปั๊บไปทางนี้เขาก็ทำนายังไม่ได้เกี่ยวเขาบอกยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เปิดไอ้ลูกก็บอกว่าไม่เปิดได้ไงน้ำมันขึ้นจะท่วมบ้านอยู่แล้ว

0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำมีจีบยกข้างด้านหน้าพาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลุ้มเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับปรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศ
1: 02-275-6848และอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ
2: 02-0626056609โทรมาได้ตั้งแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากเรื่องมันค้างเยอะกะจะไปให้เร็วสักนิดหนึ่งไม่รู้จะเร็วได้แค่ไหนเนาะ
1: ใช่
2: นะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่สายแรกเลยคุณรำไพครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรำไพ
2: ที่รำไพนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนั้นที่ร้องทุกข์เข้ามานะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนงานอยู่กับช่างรับเหมาก่อสร้างแล้วนายจ้างก็บอกให้ไปเอาของขับรถกระบะไปปรากฏรถก็ไปเกิดอุบัติเหตุชนแล้วก็ตัวเองเป็นฝ่ายผิด
1: ใช่
2: นายจ้างช่วยมาแค่หมื่นเดียวคู่กรณีก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเราเป็นฝ่ายผิดก็เลยโทรมาปรึกษาว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างนะครับทีนี้ก็มีกรณีของระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างก็เลยให้ไปพบกับแรงงานจังหวัดที่หนองคายที่ลำไพไปแล้วเนาะ
3: ตอนนี้อยู่ในห้องค่ะ
2: อยู่ในห้องกับท่านแรงงานจังหวัดตอนนี้คุณมยุราสุขนอกนะครับตำแหน่งนักวิชา

0: การแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่มยุราครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับได้เจอกับคุณพี่รำไพแล้วเนาะ
2: ค่ะได้เจอแล้วค่ะ
0: ได้มาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าเขาสูญเสียลูกชายทำงานอยู่กับนายจ้างช่วยแค่ค่าทำศพแค่หมื่นเดียวอะกรณีดังกล่าวนี้น่ะนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานแล้วลูกจ้างก็ไปขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุกระทั่งตนเองเสียชีวิตพิสูจน์ถูกผิดตำรวจชี้ว่าเป็นฝ่ายผิดแล้วนายจ้างจะต้องรับผิดชอบไหมเรื่องนี้ครับท่านครับ
2: ค่ะกรณีนี้นะคะเพื่อสอบถามข้อที่จริงร่วมกันนะคะซึ่งอยู่ในห้องประชุมเช่นเดียวกันหลังให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตได้ด้วย
1: ที่เสียชีวิตแล้วจะได้รับอะไรบ้างคะ
2: ค่ะเมื่อถ้าหากว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวลูกจ้างผู้เสียชีวิตมีที่จะได้รับตามกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ค่าทำศพและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตนะคะท่าน
0: ครับทีนี้กรณีที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมที่จะพึงมีพึงได้แต่นั้นเขานายจ้างต้องส่งย้อนหลังถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนไม่ส่งไม่ได้ถ้าเขายอมส่งย้อนหลังก็ถึงจะได้สิทธิ์ตามนั้นค่าปลงศพค่าจัดการศพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานและลูกจ้างไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ไหมครับต้องชดใช้ส่วนตัวในนามของนายจ้างไหมครับ
2: ค่ะในส่วนของด้านแรงงานเองนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดูแลเรื่องของผู้ประกันตนนะคะ
0: ใช่เข้าใจครับว่าถ้ากรณีนายจ้าง
2: ไม่มีในเรื่องการเยียวยาด้านทางด้านการเงินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุ
0: แล้วประวัติไม่ต้องไม่มีตรงนี้อันนี้เข้าใจ
2: ใช่
0: แต่จะทำให้นายจ้างต้องชดใช้ได้ไหมครับ
2: ทำให้นายจ้างต้องชดใช้ถ้าชดใช้ให้กับตัวลูกจ้างเองเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสในการพูดคุยนะคะคาดว่าน่าจะ
0: ทำให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่
1: อันนี้ถ้า
0: อย่างนี้ได้ไหมครับพี่มยุรานะผมคือผมเข้าใจนะคุณพี่รำไพก็ห่วงอยู่นะก็เป็นห่วงแหละก็ชาวบ้านธรรมดานี่ก็ทำงานรับจ้างอยู่ชลบุรีลูกมาเกิดอุบัติเหตุทีนี้ประกันสังคมก็ไม่มีนายจ้างก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปทำนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าเขายอมทำก็โชคดีไปก็ไอ้นี่กรมสวัสดิ์ประกันสังคมก็จะชดใช้ให้เงินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำหรือทำแต่มันก็ยังได้น้อยอยู่ดีล่ะไม่เกินแสนเองอ่ะแล้วกรมสวัสดิ์เองเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้มากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านครับท่านมยุราครับท่านถ้าแต่ว่าเราก็ต้องเรียกนายจ้างมาคุยก่อนถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
0: เรียกมาคุยมาเจรจาและท่านนายจ้างยินยอมนะครับยินยอมที่จะชดเชยเยียวยาในฐานะลูกจ้างของเขาเนี่ยทำงานให้เขาแล้วเขาไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยินยอมเสร็จปั๊บยอมที่จะบันทึกว่าข้าจะรับผิดชอบสารภาพจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นเอกสารนะครับถ้าทำตรงนี้ได้ต่อมาเขาจะได้มาชดใช้กันอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมท่านทำได้ไหม
2: ก็อย่างที่นำเรียนด้านเบื้องต้นนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เขามาจ่ายเนี่ย
0: เราบังคับเขาไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าจะช่วยเจรจาได้ไหมเป็นคนกลางได้ไหม
2: ค่ะในส่วนของการช่วยเจรจาสามารถทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้พบกันกับนายจ้างนะคะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตามหานายจ้างอยู
0: ่ต้องเชิญนายจ้างมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับท่านครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำอ่ะเนาะคืออยากให้ท่านมยุราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราดูแลคุ้มครองลูกจ้างแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เชิญทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเนา
1: ะ
0: นะครับให้นายจ้างรู้สิทธิ์ให้ลูกจ้างได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่จะได้นายจ้างจะต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายยังไงถ้าคุยกันเสร็จแล้วนายจ้างโอเครู้แล้วถ้าผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะผมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเงี้ยโดยให้อัยการเป็นคนกลางอย่างนี้อีกแรงหนึ่งดีไหมครับท่านฮะ
2: ค่ะด้วยความยินดีกับท่านซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการประสานนั้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้

0: ไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเราก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางในการที่จะถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับนายจ้างแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือยุติธรรมจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เป็นคนกลางให้กับทางทั้งสองฝ่ายอะค่ะท่าน
1: ดีจังเลยท่านเพราะว่าเราก็ไม่ประสงค์ว่ามันจะต้องไปฟ้องไปร้องกันนายจ้างเขาก็ไม่ประสงค์ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ลำไพ
2: พี่ดำไพครับ
1: พี่ดำไพครับ
2: ยังอยู่ไหมเอ่ย
1: เอาละเดี๋ยวทางท่านมยุรานี่แหละจะเป็นตรงกลางให้เน
0: า
1: ะเดี๋ยวเชิญนายจ้างมาแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด
2: อัยการ
1: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันว่าได้แค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้และถ้าได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวอัยการจะเป็นตัวชี้ให้นะโอเคไหมครับพี่
0: โอเคค่ะ
1: เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มยุราสุขนอกด้วยเนา
2: ะ
1: ที่ทำหน้าที่เป็นตรงกลางนี้ให้เป็นอย่างดีเลยกรณีนี้นะ
0: ด้วยความยินดีค่ะท่าน
2: ค่ะถูกฟ้องร้องเรื่องการจำยอมภาระจำยอมเหรอฮะ
1: ข้อมูลส่งหลักฐานส่งคำฟ้องมาทางเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลมาถึงน้องฝนมาถึงเราเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วผมก็ได้อ่านคำฟ้องของคุณไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าคุณถูกฟ้องเรื่องอะไรคำถามคือคุณรับหมายฟ้องมาวันที่เท่าไหร่ครับ
0: รับหมายฟ้องมาเมื่อประมาณวันที่15นี่แหละค่ะ
1: 15กันยานะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะต้องขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่
0: ขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา69ค่ะ
1: 9พฤศจิกา69คุณรับหมายหรือเขาปิดหมายหน้าบ้านครับ
0: ในนี้เขาเขียนว่าปิดหมายค่ะ
1: ปิดหมายแปลว่าไม่มีคนรับที่บ้านเวลาศาลเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายศาลหมายคำฟ้องอ่ะนะเวลาเขาฟ้องปั๊บเขาก็จะมาเจอเจ๊ฝนเป็นจำเลยใช่ไหม
2: เจ๊ฝนไม่อยู่อ่ะเจ๊ฝนไม่อยู
1: ่ไม่อยู่หรอไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปธุระข้างนอกบ้าน
1: อ่
2: ะ
1: ไม่อยู่เหรอ
2: ใช่ไม่อยู่
1: ก็ปิดหมายว่าหน้าบ้านนะครับปิดหมาย
2: มันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นใช
1: ่
2: ไหม
1: ก็มันไม่รับก็ปิดหมายสองอย่างนะครับกรณีที่รับเนี่ยกรณีที่จำเลยอยู่บ้านรับหมายอันนี้เป็นคดีแพ่งนะถ้าคดีอาญานี่ไม่ต้องเลยครับตำรวจมาจับเอาเลย
2: อันนี้เป็นแพ่ง
1: อันนี้เป็นแพ่งนะก็จำเลยรับหมายพอรับหมายเสร็จปั๊บมาอ่านเมื่อจะรับหมายปั๊บก็อ่านเสร็จปั๊บเฮ้ยทำไมฟ้องฉันถ้ารับหมาย15วัน
2: ถ้าปิ
1: ดหมาย30วันถ้ามีทนายทำเองได้ไหมทำเองได้ทำยังไงฉันเขียนไม่เป็นไปศาลก่อนเลยนะคดีเยาวชนและครอบเธอจะขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ทันเธอไปศาลเลยนะไปขอแบบฟอร์มที่ศาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลแล้วแบบฟอร์มนั้นมาเขียนเลยเขียนเลยว่าที่เธอจะมาขอเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรให้เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็แนบหลักฐานเหตุผลว่าที่ฉันขอเลื่อนเพราะอะไรฉันยังไม่มีทนายฉันยังไม่รู้ฉันเพิ่งได้รับหมาย
2: ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
1: สมเหตุสมผลแล้วก็ยื่นศาลก็ท่านเห็นปั๊บมีเหตุผลท่านก็ให้เลื่อน
2: ขยายได้
1: เลื่อนเสร็จปั๊บก็มีเวลาตั้งตัว
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นของคนตอนนี้หมายมาแล้วขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา
2: ค่ะ
1: แล้วเขาฟ้องเป็นภาระจำยอมฟ้องเป็นภาระจำยอม
2: โอ้โห
1: ภาระจำยอมมันอาจจะไม่มีค่าตอบแทนไงแต่เธอซ้อมหรือไม่ยอม
0: คือหนูเคยเป็นทางผ่านมาก่อน4เมตรซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก่อนมันไม่มีทางเลยมันเป็นแค่เปลงว่างเปล่าเฉยๆที่มันมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมันเป็นเหมือนแปลงนาเก่าสมัยก่อนของ
1: มันไม่ได้เป็นทางใช่ไหม
0: มันไม่เป็นทางเลยค่ะแต่
1: แล้วที่เขาฟ้องคำฟ้องที่เขาฟ้องเปิดทาง4เมตรเนี่ยมันเข้าทางนั้นฟ้องเพื่อเปิดทางนั้นเข้าไปบ้านเขาอยู่ข้างในหรือเป็นที่ทำกินของเขาหรือเป็นอะไร
0: เป็นที่สวนค่ะไม่ใช่บ้าน
1: ฟ้องเพื่อเปิดทางเข้าสวน4เมตรอ้างว่าตรงคือตามคำฟ้องอ้างว่าเป็นทางที่ใช้สอยมานานแล้วอะไรเงี้ยนะถูกต้องไหมซึ่งคุณอยู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหม
0: หนูคือที่นี้เพิ่งซื้อต่อจากย่านะคะ
1: ซื้อต่อมา
0: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่มันเป็นที่ต่อหนูอ่ะหนูเป็นบ้านข้างเคียงน้องหนูซื้อต่อจากย่าหนู
1: ซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแปลงนี้นะแล้วมามีปัญหาเนี่ยใช่ไหมซื้อเข้ามา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่ของคุณแม่คุณที่ซื้อมาเนี่ยกับแปลงทางที่เขาฟ้องเนี่ยเขาติดกันไหม
0: ติดกันค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณรู้ประวัติไหมว่าที่สองที่นี้เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมรู้ไหมหรือไม่รู
0: ้รู้แต่ว่าหนูไม่ได้รู้ในทางกฎหมายค่ะหนูรู้แค่ว่า

0: มันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินมรดกที่คุณทวดๆแกแบ่งให้ลูกๆทุกคนนะคะ
1: แล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาเป็นเขากับเราถูกต้องไหม
0: ค่ะมีหลายแปลงอยู่ค่ะ
1: แล้วต่อมาเราก็มาซื้อถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ดูดีๆนะถ้าจะไปสู้คดีนะต้องดูดีๆนะ
2: ค่ะ
1: ก็อาจจะไปเจรจากันก่อนก็ได้หรือคือคุณจะไม่ยอมเลยหรือว่าจะยอมเจรจาหรือจะยอมขายที่อย่างที่เขาต้องการหรือยังไง
2: เจรจายังอะคะ
0: ก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเจรจาว่าซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทางนั้นเขาไม่ยอม
1: เขาไม่ได้ขายแล้วก็ต่อมาคุณแม่เสียลองดูนะถ้าผมดูจากหมายเนี่ยผมคิดว่าทางให้เขาขายที่ให้เขาใช่นะลองดูจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝ่ายโน้นที
2: ่เลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะคุณสุชาติกับเรื่องอะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
3: ครับแล้วเขายอมรับผิดว่าเขา
1: เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี
3: ่
1: แป๊บเดียวครับถามว่าสัญญาทำแล้วหรือยังเซ็นหรือยัง
3: เซ็นแล้วครับ
1: ด้วยเราเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วนะปีละหนึ่งเท่าไหร่ปีสองเท่าไหร่ปีสามเท่าไหร่แล้วพี่เซ็นยังไงล่ะที่พี่ไม่รู้นะ
3: คนนั้นแน่ก็เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาเอายื่นมาให้เอ้าพี่สุชาติเซ็นนี่หน่อยเป็นพยานมันบอกเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาทางผู้รู้เขาบอกว่ามันน่าจะให้ทำสัญญาใหม่อย่างเงี้ย
1: แล้ว
3: มาปรึกษาทางท่านครับ
1: นี่ไงผมถึงอยากจะรู้อยากจะคุยกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นคนเสียเปรียบอยู่ๆและภายใน3ปีให้ชดใช
2: ้
1: ปี1จ่ายเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่ไม่รู้ปี1 5,000 ปี2 2,000 แล้วก็ปีที่3เข้าใจครบบางทีเราอาจจะไม่ยอมไงดูแนวโน้มมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าจะทำใหม่นะอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอดอยหล่อครับอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม
1: ่ดอยหล่อมันไปขึ้นศาลอะไรตรงนั้นที่ใกล้ที่สุด
3: ที่ศาลใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลหอกฮอดนะฮะ
1: ฮอดถ้างั้นดอยหล่อไปฮอดนะก็คือว่าลองคุยดูซิเอาสัญญาที่ว่านั่นแหละมาอ่านให้ละเอียดก่อนว่าผู้ที่ทำสัญญารับสภาพหนี้นะรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าจำเลยนะรับสภาพหนี้ว่าผมเอาเงินคุณไปจริงแล้วผมจะชดใช้ให้คุณเป็นภายใน3ปีโดยปี1เท่านี้ปี2เท่านี้ปี3เท่านี้ภายใน3ปีถูกต้องไหม
3: ครับ
1: ถ้าอ่านแล้วสุดอ่านแล้วข้อความที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนแล้วมันต้องดูด้วยนะว่าถ้าภายในปีนี้คุณจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะ
3: คนนั้นนะคร
1: ับ มันจะต้องมีเงื่อนไขไงไม่ใช่อยู่ๆแล้วลุ้นไปรอ3ปียุ่งเลยนะครับระหว่าง3ปีก็ไอ้ฝ่ายนู้นก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีหมดเกลี้ยงเลยเราก็ไม่อยากให้เนี่ยพอพี่ปรึกษาแล้วผมก็ต้องคิดไปถึงคนที่เขาอาจจะเสียเปรียบไง
2: ใช่ค่ะ
1: นะเพราะงั้นพี่สุชาติลองดูนะหรือว่าถ่ายใบนั้นแหละมาส่งมาให้ผมดูนิดนึงก็ได้
2: ใน Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลนะคะ
3: ตอนนี้ใบหนังสือสัญญาอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านครับ
1: นั่นแหละขอถ่ายพี่ไปขอถ่ายมานิดหนึ่งก็ได้หรือว่าพากันมาที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดได้เลย
3: ครับ
1: บอกว่าเพื่อถ้าสุจริตจริงอะไรจริงก็ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้อัยการช่วยดูให้นะ
3: ครับ
1: แล้วส่วนคนเป็นพยานไม่มีปัญหาครับคนเป็นพยานอย่างเดียวอย่าให้มีปัญหาการเป็นพยานเท็จถ้าไม่เท็จแล้วก็โอเคเลย
2: ค่ะ
3: ครับ
1: ไม่เดือดร้อนอะไรไม่พยานไม่เสียหายให้การตามจริงนะก็คือเซ็นรับรองว่ารู้เห็นว่าคนนี้เป็นคนนี้โกงคนนี้เสียเปรียบแล้วก็คนนี้ก็มายอมรับสภาพนี่ก็เลยทำสัญญาเอาไว้มีผู้ใหญ่เซ็นเป็นพยานคนที่หนึ่งมีพี่สุชาติเป็นพยานคนที่สองแต่ว่าต้องอ่านก่อนนะ
2: ให้ละเอียดก่อน
1: เราไม่ใช่ว่าไม่ใช่พยานเนี่ยเซ็นปั๊บเนี่ยเข้าข้างฝ่าย
2: อันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไง
1: ดูนิดนึงดูนิดนึง
3: ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาขึ้นมาใหม่ได้ไหมเพื่อทำขึ้นใหม
1: ่ตามที่ตกลงกันไปแต่ตกลงได
3: ้ตกลงได้เน
1: า
3: ะ
1: ตกลงกันได้ครับถ้าคนที่ทำสัญญานี้สุจริตเปลี่ยนได้ครับทำได้แก้ไขได้ครับ
3: อ๋อครับ
1: เปลี่ยนได้
3: ตรงนี้แหละที่ผมหนักใจครับ
1: ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสุจริตใจนะอยู่ที่ความสุจริตใจเพราะว่าเขาเริ่มจากการไม่สุจริตไง
2: ใช่
3: ครับ
1: เริ่มจากความไม่สุจริตแล้วมาเซ็นสัญญารับสภาพนี่ทีนี้พอมาเซ็นเสร็จปั๊บไปเขียนยังไงล่ะให้เขาเสีย

0: เปรียบอีกนะแล้วพี่ก็ไปเป็นพยานโดยที่ไม่ได้อ่านในรายละเอียดว่าเป็นไงเอาสัญญานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดก่อนนะพี่นะ
1: ครับ
0: หรือเอางี้จดเบอร์1157ไปเบอร์เดียว
1: 1157
0: คืออย่างนี้ครับเวลาทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน้องฝนครับ
2: ค่ะ
0: เบอร์ทุกท่านจดไปได้เลยเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เบอร์กลาง1157
2: ค่ะ
0: พอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บ
1: อยู่ที่บ้านผมพอดีผมเขียนเอาไว้ครับ
0: พี่ฟังแป๊บหนึ่ง
1: งานอัยการจังหวัด
2: พี่สุชาติฟังก่อนนะพี่สุชาติ
0: พี่สุชาติฟังนิดหนึ่งผมอธิบายเพราะว่าผมจะพยายามไปเร็วมีคนมารอต่อสายคุณอยู่นะคือพอเราโทรไป1157ปั๊บสมมติน้องฝนรับสายคนที่รับสายส่วนใหญ่จะเป็นนิติกรบอกคุณครับผมขอปรึกษาหน่อยครับผมมีสัญญาอยู่แต่ผมเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับอัยการช่วยดูให้ผมทีได้ไหมเพราะงั้นอัยการไม่ต้องให้คุณเอามาให้ผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้อัยการใช้วิธีการคุณส่งไลน์มาเลย
2: ส่งแอดไลน์กันไป
0: ใช่ส่งไลน์ให้อัยการอัยการก็ได้สัญญาพอได้สัญญาเขาก็มาดูเวลาเขามาดูเขาจะคุยกับคุณสุชาตินะวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้อัยการก็ทำงานแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปตลอดเนา
2: ะ
0: แต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่านี่คือศึกปรึกษาที่ส่วนกลางสายด่วน1157ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ
2: ิ์
0: หร
2: ือ
0: ประชาชนทางกฎหมายฟรีแต่ถ้าเรารู้ที่ศาลฮอดเราก็ติดต่อเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
2: ตรงไปศาลฮอดได
0: ้ไม่จำเป็นจะต้องไปตัวเองโดยทั้งหมดส่ง
2: คือคุณประมวลอยากสอบถามอะไรคะ
0: ไม่เป็นไรพี่ผมฟังความข้างเดียวจากพี่บินและเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบัดนี้ตั้งแต่57จนบัดนี้นี่ก็จะคุยกับพี่วันลบเครือวันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
1: ครับผม
0: พี่วันลบช่วยอธิบายเอกสารกศน5หน่อยครับพี่วันลบครับเอกสารกศน5นี่มันคืออะไรครับ
1: คือกศน5เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ออกโดยนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะที่ผู้ขอเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกนิคมนะครับปฏ
0: ิ
1: บัติตามกฎหมายนิคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอากศน5เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานในการยื่นกับขอออกโฉนดนะครับ
0: ถ้าอย่างนค3นี่คือนิคมสร้างตนเองถูกต้องไหมครับ
1: อ๋อใช่ครับอันนี้อาศัยกฎหมายจากที่ดินเพื่อการครองชีพเหมือนกัน
0: นค3นิคมสร้างตนเองท่านกศน5นิคมสากล
1: ใช่ครับ
0: เราจะได้รู้ว่านี่มา
1: คนละกรมกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้กฎหมายมันเดียวกันนะครับกฎอาศัยพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2511
0: ครับ
1: ฉบับเดียวกัน
0: โอ้68ปีแล้วนะเนี่ยทีนี้พ.ก.ศ.5พ.นิคมสากลเขาออกให้แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินมันจะต้องถือครองภายในกี่ปียังไงอะครับ
1: คืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาเนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอเรียนแบบคือรายเนี้ยเราสังเกตได้ว่าคำขอตั้งแต่ปี56 57อย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: รังวัดไว้นานแล้วให้ข้อสังเกตว่านี่อันนี้10ปีเสร็จแล้วนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ผู้ขอก็คงได้ติดตามกับพนักงานเจ้าที่สำนักงานที่ดินกบินอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรียนข้อขัดข้องของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้กระชับมานะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มันเกิดการซ้อนกันทับกันนะครับ
0: ครับ
1: ระหว่างเขตของนิคมสหกรณ์ก็คือนิคมสหกรณ์เนี่ยเขาก็ประกาศนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับปี15อาศัยเลขกลมๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องนี้มันไปซ้อนทับกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: ชื่อป่าแก่งดินสอเนี่ยครับครับ
0: ครับ
1: และพอมันซ้อนกันทับกันเนี่ยพอเป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดนะครับเรื่องก็เลยยังไม่ได้ออกโฉนดให้อ่ะครับเนี่ยคือข้อขัดข้องนะครับ
0: ทีนี้ป่าสงวนนี่มันประกาศปีไหนอ่ะท่าน
1: ป่าสงวนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับ
0: เพราะว่าป.ว. 15 ป.ในป่าสงวน
2: 2510 ก็คือก่อนที่
0: อ๋อเป็นป่าสงวนมาตั้งแต่ปี2510
2: ใช่เพราะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ประกาศคณะปฏิวัติมันออกปี15เพราะฉะนั้นประกาศมันทับซ้อนป่าสงวนมันจึงออกไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับทีนี้พอปัญหาทีนี้พอไม่อ้างข้อนี
1: ้ทุกวันนี้นะครับมันก็เลย

0: ผมขอพูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ยังไม
1: ่เหลือแผนที่เดียวละป่าไม้กับพวกกับมีต่างคนต่างมีแผนที่ของตัวเองจบพี่ประมวลยังอยู่ไหมครับ
2: ยังอยู่ครับ
1: พี่ประมวลยังอยู่นะพี่ประมวลรู้ปัญหานี้ไหมที่ท่านวันลบพูดเนี่ยรู้ไหมตอบว่ารู้หรือไม่รู้ครับ
2: มือมัน
1: ตอบผมตอบเดี๋ยวนะพี่ประมวลนะพี่ไม่เล่นเชิงกับผมนะผมถามพี่ว่าพี่รู้มาแล้วหรือยังที่ท่านวันลบพูดเมื่อสักครู่รู้มาก่อนแล้วหรือยังครับว่ามีปัญหานี
2: ้ไอ้มันไม่รู้ตรงนี้ผมถือว่าเมื่อก่อนผมนอนสักสามกอนอกผมไปเข้าธนาคารเข้าได้แล้วหลัง
0: ก็ที่นี่ผมไม่ได้ยินเสียงนะคร
1: ับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่วันลบอยู่นะพี่วันลบครับพี่วันลบไม่ได้ยินนะพี่ประมวลได้ยินนะเดี๋ยวลองพี่บรรลบอีกทีหนึ่งพี
3: ่
1: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะโอเคผมกับรู้แบบสงสัยแผนที่หน่วยงานของรัฐแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนาะแม้ทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ออกให้ไม่ได้ออกไปก็ป่าไม้ก็ต้องค้านถูกต้องไหมท่านฮะ
0: ใช่ครับคือออกไปเนี่ยคือถ้าเราออกไปวันนี้ถ้าผมฝืนออกไปทั้งที่มันเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกเนี่ย
1: ครับ
0: โฉนดมันก็จะเกิดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ
1: แล้วพี่วันลบจะติดคุกไหมถ้าเกิดออกไปเนี่ยพี่วันลบจะติดคุกไหม
0: เขาโดนครับโดนวินัยอย่างน้อย
3: โดนแน
1: ่
3: นอน
1: โดน
3: ก็เลยยังต้องค้างอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ปี56
0: อาญาทั้งแพ่งนี่โดนแน่นอนครับ
1: ใช่ยิ่งวันนี้มีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดนฟ้องเนี่ยผมเข้าใจนะผมไม่จะไปมองว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก่อนนะแต่ให้เห็นว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาทำโดยสุจริตนี่แหละแต่ว่ามีเจอข้อกฎหมายเข้าอ่ะแล้วก็จะช่วยชาวบ้านและสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้ครับพี่วันลบขอบคุณมากครับพี่ครับพี่เดี๋ยวรายการเรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรับเรื่องนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้สื่อสารเปลือกกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะท่านนะในทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติกันได
3: ้
1: ชาวบ้านก็จะได้มีความชัดเจนเนาะ
2: ครับ
1: พี่ประมวล
2: ครับ
1: นะพอเข้าใจแล้วนะอดใจนิดนึงไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวเจอปัญหาเยอะแยะแน่นอนเลยที่ลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณพี่ประมวลนะพี่นะขอบคุณพ
3: ี
1: ่วันลบด้วยนะขอบคุณมากครับพี่
0: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: โอ้ก็
1: ยังมีอีกรายหนึ่งในที่โทรเข้ามารออยู่เนี่ยที่ถามเรื่องว่าไปออกมา2ปีแล้วไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องป่าไม้เหมือนกันถ้ามีปัญหาทับซ้อนกันแบบนี้ก็ชัดเจนว่าออกไม่ได้
3: ยังออกไม่ได้
1: คือมีนิดเดียวน้องฝนอย่างนี้ครับ
3: ค่ะ
1: ถ้ากรณีที่นี่รัฐกับรัฐรัฐกับรัฐแก้ไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐนะประชาชนกับรัฐก็คือว่าสมมุติอ่ะนส3นส3กสค1เราได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เขตป่าสงวนนี่จะประกาศประมาณสักปี500 2500น
3: ะ
1: ถ้าเราได้มาก่อนนั้นเนี่ยมาทับเราเนี่ยคุณประกาศทับเราประชาชนสู้ได
3: ้
1: สู้ก็คือไปยื่นในมารังวัดยื่นรังวัดเพื่อจะออกโฉนดถ้าไม่ออกโฉนดให้เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะไต่สวนพิสูจน์กันเรื่องของมันพิสูจน์ทราบกันได้ว่าใครได้มาก่อนใครอันนั้นคือรัฐกับประชาชนแต่พอเป็นรัฐกับรัฐปั๊บเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่ท่านประมวลว่าท่านวันลบว่า
3: ต้องเชิงนโยบาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: ไปสายคุณชูชีพต่อเลยจากเพชรบุรีค่ะคุณชูชีพคะ
4: ค่ะ
3: คุณชูชีพปรึกษาจ้าคุณชูชีพปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินยังไม่ได้แต่งงานจะเอาชื่อหลานมาร่วมด้วยถ้าคุณป้าเสียชีวิตแล้วต้องยื่นฟ้องอะไรอีกไหมหรือตกเป็นของหลานเลยถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อันนี้คุณป้าชูชีพใช่ไหมครับป้า
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะยกให้หลานเหรอครับ
4: จะหลาน
1: แต่หลานยังเป็นโสดใช่ไหมครับ
4: หลานก็เป็นโสดค่ะ
1: หลานยกที่ดินให้กับหลาน
4: ค่ะ
1: แล้วป้าเป็นห่วงยังไงครับ
4: ก็แบบงานจะยกให้เลยเหรอคะได้หมดแต่นี่ว่าเพราะนั่นจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ย
1: มันต้องเสียอยู่แล้วครับป้าไปหลานนี่เสียเท่ากับซื้อขายเลยครับ
3: แต่ว่า
1: 2.5%
3: แกกังวลว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแกจะเลี่ยงไม่เสีย
1: ไม่ได้
3: แกเสียชีวิตก่อนไงแต่แกเขียนพินัยกรรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ

0: มันก็ต้องเสียครับพินัยกรรมโอนโดยพินัยกรรมก็เสียโอนขนาดนี้ก็ต้องเสียแล้วป้าไปหลานมันก็คือ 2% 2% เท่ากับซื้อขาย
1: ต้องเสียอยู่ดี
0: ต้องเสียครับป้าครับตกลงห่วงค่าโอนหรือห่วงว่าโอนให้หลานแล้วจะยังไงห่วงเรื่องไหน
2: ก็ห่วงทั้ง2อย่าง
0: ห่วงทั้ง2อย่างป้าครับอย่างนี้นะเนี่ยมาเจอรายการนี้เราเจอเรื่องเยอะไงเมื่อวานนี้จําได้มั้ยน้องฝนลูกไปกู้อีออนแล้วไม่ได้ชำระหนี้ย้อนนะครับค้างหนี้ย้อนแล้วถูกฟ้องก็ไม่ขึ้นศาลวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแม่ก็โอนที่ให้ลูกเอาชื่อลูกมาใส่ไว้ในที่โฉนดของแม
1: ่แล้วตอนนี้อีออนก็มาตาม
0: หลังจากนั้นอีออนสืบเจอเลย
1: เจอทรัพย์ที่แม่เอาโอนให้เมื่อ3เดือนที่ก่อนนะ
0: ก่อนหน้านั้นไปสืบมาไม่มีทรัพย์อะไรเลยอยู่ๆแม่โอนชื่อลูกเข้าไปในโฉนดแม่อีออน
1: อีออนตาสว่างตาลุกวาวเลย
0: ได้ทรัพย์เลย
1: ได้ทรัพย์เลย
0: ได้ทรัพย์เลย
1: เพราะฉะนั้น
0: เพราะงั้นที่พูดตรงนี้นะป้านะถ้าป้าจะโอนให้หลานถามหลานเอ้ยเอ็งเนี่ยมีหนี้เปล่าแต่เองมีหนี้เนี่ยยังไม่โอนนะเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมายึดที่แปลงนี้แล้วป้าก็จะไม่มีที่อยู่นะเพราะมันไปกับหนี้ไปหมดเลยนะถามหลานก่อนมีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอนถ้าไม่มีหนี้โอนได้
1: ก็โอนเลย
0: แต่ถ้ามีหนี้อย่าโอน
2: ถ้
0: าเจ้าหนี้มายึดเอา
2: ไม่มีแต่คิดว่ามีชื่อร่วมแล้วเราตายแล้วก็จะตกเป็นของเขา
0: ป้าครับไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละก็ยึดไปขายได้ทั้งแปลงครับ
1: โดยแบ่งครึ่งนึงไหม
0: ใช่ไอ้ชื่อร่วมเนี่ยก็ยึดได้ชื่อเดียวนั้นยึดได้อยู่แล้วไอ้ชื่อร่วมก็ยึดได้ไปทั้งแปลงครับไปทั้งหมดแล้วครับ
1: แล้วถ้าโอน 2% แล้วจดสิทธิกับเก็บกินเหมือนพ่อแม่ให้ลูกได้ไหมคะ
0: ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ได้อันนั้นคือการให้การให้ประโยชน์สิทธิเก็บกินแต่ว่าลักษณะการโอนเนี่ยมันต้องเสียภาษีเท่ากับการคนซื้อขายกัน
1: คนปกติเลย
0: ถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยอันนี้ 0.5%
1: ค่ะ
0: กับ 0.5 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมเนื้อ 1% แต่ถ้าพ่อปู่โอนไปให้หลานญาติโอนไปให้พี่น้องซื้อขายกันอ
1: ัน
0: นี้เต็มเลยครับ
1: ค่าเป็น2เจ๊
0: ซื้อขายปกติเลยค่าธรรมเนียมการโอนนะ
1: ค่ะ
2: ป้าอันนี้หมายความว่าต้องโอนอย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะเนี่ย
0: ก็ถ้าทำตอนนี้กับทำหลังพินัยกรรมมีผลเท่ากันครับคุณป้า
1: เพียงกว่าทำตอนนี้
0: แต่ถ้าทำตอนนี้ก็ห่วงว่าถ้าเขามีหนี้เขาอาจจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปแต่ถ้าเขาไม่มีหนี้เรารู้นิสัยลูกหลานของเราเขาไม่ได้ไปก่อหนี้ก่อสินก็ไม่ต้องห่วงก็โอนเขาได้
2: อ๋อ
0: นะแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้เนาะหลายคนที่ถามเรื่องว่าค่าโอนเท่าไหร่ค่าโอนเท่าไหร่คือทุกท่านครับเวลารัฐจะนี่วันนี้มติครม.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ 1,000 บาท2เดือนนะแต่รวม300นั้นเข้าไปด้วย2เดือนเดือนละ500ไงแต่ว่ารวม300นั้นเข้าไปด้วยได้ 1,000 ถูกไหมมติครม.ล่าสุดเนา
1: ะ
0: ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเขาให้2เดือนแต่พันเดียวนะ2เดือนพันเดียวแต่ถ้าคนถือบัตรสวัสดิการในรัฐนี่2เดือนพันเดียวเหมือนกันนึกออกไหม
1: น
0: ึ
1: กออกค่ะ
0: นี่คือรัฐช่วยแต่พอเราวันที่เราจะช่วยรัฐบ้างเนี่ยเสียค่าโอนบ้างเราตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดนะ
2: ใช่มันจะเสียเยอะ
0: เกิดมันผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นบรรพบุรุษเขาสู้รบปรบมือกับข้าศึกมาเราเสียค่าโอนนิดเดียวไม่เป็นไร
1: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณป้าโอนให้หลานใครเป็นคนเสียคะค่าภาษี
0: โอ้ยก็ป้าเสียอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดตอนคุณป้าเสียชีวิตแล้ว
0: หลาน
1: ก็เป็นคนเสีย
0: หลานก็เป็นคนเส
1: ียป้าก็เลือกเอาว่าป้าจะเสียหรือให้หลานเสีย
0: เออเอามุมนี้ก็ได้
1: เออเอาไง
0: ถ้าป้าไม่อยากเสียก็มันตายก่อนแล้วหลานไม่
1: เอ
0: าแต่ถ้าจะตอนนี้ก็หลานบอกก็ผมไม่มีนะ
1: ป้า
0: เสียให้ด้วย
1: ป้ามีไหม
0: ป้าครับเสียภาษีให้รัฐนะค่าธรรมเนียมให้รัฐแค่นี้ครับคิดอย่างนี้สบายใจไปสวรรค์นะสวัสดีครับ
2: มีบางคนเขาบอกว่า
0: ไม่พูดแล้วครับป้าแบ่งเวลาคนอื่นแล้วครับผมจะไปเร็วหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปคุณสุรศักดิ์กำแพง
1: ไล่ป้าไปสวรรค์เลย
0: ก็เสียภาษีให้รัฐแล้วไปสวรรค
1: ์พี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุรศักดิ์โดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำอย่างไรอุทธรณ์ได้ไหมเหรอคะ
3: ครับผม
0: โอเคดีมากนี่คือจำเลยโทรถามเองเลยตัวพี่เองใช่ไหม
3: ครับผม
0: พี่ถูกฟ้องข้อหาลักทรัพย์เองใช่ไหม
3: ครับ
0: เออคนอย่างนี้น่าแนะนำน่าช่วยเหลือถามเองตอบเองฟังเองเลยนะพี่นะ
3: ครับผม
0: พี่ไปลักอะไรเขาอ่ะ
3: ไอ้ท่อดึงน้ำครับ
1: ท่อเลยนะ
3: ท่อดึงน้ำครับ
0: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหม
3: ท่อพญานาคครับ
0: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหมท่อพญานาคใช่ไหม
3: ครับผม
0: ไปขโมยอุปกรณ์ทำนาเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยเขาให้ลงโทษกี่ปี
3: ขายังไม่ได้ลงเลยครับเขาได้พนันไว้ฝากขังไว้ครับ
0: ฝากขังตอนนี้ประกันตัวออกมานะ
3: ผมประกันตัวออกมาก่อนครับ
0: น้องฝนดูให้พี่ทีได้ไหมหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลย
1: ดูเลยฮะ
0: ว่าการขโมยเครื่องมือทำมาหากินทางการเกษตรต้องโทษจำคุกกี่ปีเพราะมันจะหนักกว่ากันพี่รักกลางวันเลยรักกลางคืน
3: กลางเย็นแล้วก็ว่ากลางคืนครับ
0: กลางคืนนะหลัง6โมงเย็นเนี่ยถือว่ากลางคืนนะพี่นะ
1: มันต้องไปต้องรู้ช่วงเวลาด้วยพี
0: ่มันมีเวลารักกลางวันโทษเบารักกลางคืนโทษหนักรักของทั่วไปเนี่ยโทษเบาถ้ารักเครื่องมือทำมาหากินโทษหนักมันโทษไม่เท่ากัน
1: จำคุก 1-5 ปีแล้วปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ12
0: อันนี้คือรักอะไรอ่าน
1: เลยเขาไม่ได้บอกเวลาร
0: ักอะไรนะติ
1: ลักขโมยเครื่องมือทางการเกษตรหรือทรัพย์สินและผลผลิตของผู้มีอาชีพเกษตรกรรม
0: มีโทษจำคุก 1-5 ปี
1: ปรับ
0: เท่าไหร
1: ่ 20,000 ถึง 100,000 บาท
0: 20,000 ถึง 100,000 ซึ่งมันหนักกว่าลักทรัพย์ทั่วไปที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไงอันนั้นมัน 1-5
1: 5ปีอ่ะ
0: คือคำว่าไม่เกิน3ปีเนี่ย

0: ทำมาหากินและรักกลางคืนโทษก็ยิ่งเพิ่ม
1: ตอนนี้ลูกของผม
0: แล้วท่อสูบน้ำเขาวางอยู่แล้วก็เอากลับบ้านมาใช่ไหม
1: ครับผม
0: เวลานั้นมันค่ำแล้วหลัง6โมงเย็นไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ครับพี่ขึ้นศาลจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
1: ครับผม
0: พี่มีทนายไหม
1: ไม่มีครับ
0: เอางี้ครับเดี๋ยวผมประสานให
1: ้
0: ไปพบยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ขอทนายอาสาขอยอมรับสาภาพทุกอย่างเหมือนพี่เนี่ยพี่รับสาภาพกลางจอโทรทัศน์แล้วตอนนี้นะพี่นะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วเพื่อให้ได้รับการรอลงอาญานะพี่นะผมเชื่อว่าศาลจะเมตตาปราณีสมมติว่าศาลชั้นต้นลงแล้วไม่รอลงอาญาเขาลงไม่รอลงอยู่แล้วแล้วยอมรับสาภาพรักทรัพย์เนี่ยลงอยู่แล้วแต่จะลงเท่าไหร
2: ่
0: ทีนี้ถ้าลงแล้วปั๊บศาลรอลงอาญาพี่ก็สบายใจได้ไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได
2: ้
0: แต่ถ้าศาลไม่รอลงอาญาเพราะจำคุกมันเกินโทษเกิน5ปีรอลงอาญาไม่ได้ก็อุทธรณ
2: ์
0: อุทธรณ์ผมเชื่อว่าอุทธรณ์พี่จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกจริงได้ชดใช้ความเสียหายเขานะพี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งเอาไปคืนและชดใช้เขานะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ยังก็เราอุทธรณ์นี่เราต้องวางเงินไหมครับท่าน
0: ต้องประกันตัวแล้วประกันตัวในชั้นอุทธรณ์อีกตอนนี้หาเงินตอนนี้ไปหาเงินประกันลูกชายออกมาก่อนมีเงินไหมมีเงินไหม
1: ไม่มีนะครับก็ติดประกันแล้วก็เอาของเขาที่ศาลนะครับ
0: ถามพี่ตรงๆไปเอาของเข้ามาทำไม
1: ก็จะเอามาดึงน้ำอะครับ
0: เอามาดึงน้ำเราแล้วเขาดึงน้ำเขาอยู่แล้วพี่ไปดึงน้ำเราแล้วไม่บอกเขาล่ะ หัวเราะต่อไปอย่าทำอีกนะพี่นะ
1: ครับผม
0: แล้วชวนใครไม
1: ่
0: วันหลังชวนหมาไปที่อย่าไปชวนลูก ยังไงหมาเจ๋งจริงเลย
1: ผมต้องไปหาไอ้ทนายก่อนแล้วครับ
0: เดี๋ยวผมจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้แล้วขอประกันตัวลูกชายออกมาก่อนคือถ้ายอมรับสาภาพทุกอย่างมันจะเร็วจะได้ไม่ต้องติดคุกนานนะมันจะได้จบๆนะ
1: ครับผม
0: พูดตามจริงนะพี่นะเลยอย่าเบี่ยงเบนความจริงเอาความสุจริตผมรับแล้วผมไปเอาเขาจริงชวนลูกชายไปนะเวลานั้นเกิดเหตุนั้นนะพี่นะ
2: แกก็ยอมรับนะ
0: อ้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปหาหลังจากรายการนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: ครับ
2: ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: ซื้อเห็นเครื่องสูบน้ำเขาไปเอามาจะสูบน้ำตัวเองแต่ไม่บอก
2: เ
0: นี่ยไปจูงวัวเขามาไงเจอวัวอยู่ตัวนึงนะไปจูงเขามาเลยนะ
2: โดนจับได้ซะ
0: มันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยวัวมันเอาเชือกไปเฉยวัวติดมาเอง
2: พี่จะหมดเวลาละเอาสายนึงนะ
0: ครับ
2: คุณนงคลานค่ะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณนงคลานแฟนเสียชีวิตเหรอคะจะขายที่ดินแต่กลัวโดนหลอกเหรอคะ
0: ยังไงครับพี
3: ่คือว่ามรดกซื้อด้วยกันมันไม่ใช่มรดกซื้อที่ด้วยกัน
0: เอาอย่างนี้พี่นงคลานเดี๋ยวสั้นจะได้สั้นกระชับนะพี่นงคลานสามีเป็นสินสมรสใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นสินสมรสแล้วก็สามีเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหมครับ
3: มีหนึ่งคนค่ะ
0: มีบุตรหนึ่งคนนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
3: 72ไร่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเท่าไหร่นะ
3: 72ไร่
2: 72ไร่
0: 72ไร่อยู่จังหวัดไหนครับ
3: อยู่กำแพงเพชรค่ะ
0: จังหวัดกำแพงเพชรนะ72ไร่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสินสมรสนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้45แล้วค่ะ
0: ลูกชายใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
0: แล้วพี่ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนจะมาซื้อใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่นะที่พี่เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาทำให้เองทั้งหมดจัดการให้เองตั้งแต่ตั้งผู้จัดการมาดกแล้วก็มาซื้อขายกันถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: อันนี้แหละที่พี่กังวลนะก็เลยถามดีมากครับที่พี่ถามเรื่องนี้นะคืออย่างนี้พี่จะขายก็ขายแต่อย่าไปปล่อยให้ใครมาทำแทนเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ทำแทนเนี่ยเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพี่หรือลูกชายก็ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่ลูกสองคนถูกต้องไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แม่ลูกมันจะทะเลาะกันนะฮะหัวเราะทะเลาะกันเปล่า
3: ไม่ละค่ะเพราะว่า
0: ไม่นั่นแหละผมต้องถามคำถามนี้ว่าแม่ลูกทะเลาะกันไหมถ้าไม่ก็แปลว่าพบอัยการอัยการอย่าตั้งผู้จัดการมาดกของพ่อนี่ให้ฟรี
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าพ่อแม่กับลูกไม่ลงรอยกัน
2: ทะเลาะกัน
0: อัยการก็บอกคุณไปหาทนายเอา
2: เสียตังค์นะ
0: เสียตังค์
3: ไม่เคยทะเลาะก
0: ัน ถ้างั้นก็พาลูกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรสามีเสียชีวิตที่กำแพงเพชรใช่ไหม
3: เสียที
2: ่
3: จ
2: ัง
3: หว
2: ั
3: ดนนท์ค่ะ
2: เสียจ
0: ัง
2: หว
0: ั
2: ดนนท์
0: ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนนทบุรีเหรอเพราะฉะนั้นต้องมายื่นตั้งผู้จัดการมรดกตามภูมิลำเนาของคนตายที่ศาลจังหวัดนนทบุรี

0: ครับแม่ลูกมายื่นและให้ลูกเป็นผู้จัดการหรือแม่เป็นก็ได้พอเป็นเสร็จปั๊บประกาศขายจะขายใครก็แล้วแต่เราเลยพอคนจะมาซื้อก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพอถึงสัญญาทำจะซื้อจะขายเกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรมส่งมาที่รายการเดี๋ยวผมดูให
1: ้
0: เดี๋ยวมีทนายอาสาเดี๋ยวช่วยดูให้ส่งมาเดี๋ยวดูให้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจะวางเงินแล้วนะ
1: ให
0: ้ไปวางที่ดิน
1: ที่ดินเลย
0: ซื้อขายจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยนึกออกยื่นหมูยื่นแมวที่นั่น
1: ยื่นหมูยื่นแมว
0: ยื่น
1: หมูยื่นแมว
0: ยื่นหมู
1: หมู
0: เ
2: ออ
1: ขอโทษนะพูดจะหมดแล้ว
0: ยื่นหมูยื่นแมวที่สำนักงานที่ดินที่นั่นพอไปยื่นกันที่นั่นปั๊บป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงทั้งหมดป้าทำเองอย่าปล่อยให้ใครมาอาสาทำให้อย่าให้คนซื้อมาอาสาทำแทนทำเองได้ฟรี
1: ไปขั้นตอนแรกก่อน
0: นะ
1: ไปขั้นตอนแรกก่อน
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโทรไป1157ปรึกษาสอบถามทั้งหมดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
1: ก่อนไป
0: โอเคไหมครับ
2: เดี๋ยวป้าไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวก
1: ่อนพี่นงคลานจะหมดเวลาแล้ว
0: ไม่มีเวลาแล้วครับพี่ครับต้องไปแล้วครับ
2: 1157
0: ครับ
1: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ
2: 57
0: เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ถามเขาว่าจะขอให้ช่วยตั้งอัยการตั้ง
1: ผู้จัดการมรดก
0: ผู้จัดการมรดกให้หน่อยจะต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบให้พอตอบให้เสร็จป้าป้าก็รวบรวมไปยื่นให้กับอัยการแล้วก็มอบเงินให้กับอัยการที่เขาจะแจ้งไว้ประมาณสัก500-600บาทค่าธรรมเนียมศาลน
1: ะ
0: ไม่ใช่ค่าจ้างอัยการนะค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วรอประมาณ3เดือ นเวลาหมดแล้วล่ะครับคุณป้านะ
1: ป้าพาลูกไปช่วยทำก็ได้นะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า
0: ถ้าได้สัญญาอะไรมาแล้วก็ถามมาอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเวลาหมดเกลี้ยงกลิบเลย
1: แต่วันนี้ได้หลายสายนะ
0: เร่งเป็นหู
1: ใช
0: ่ไฟแลบ
1: เดี๋ยวต่อเนื่องสายที่เหลือเดี๋ยวต่อยอดไปวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับ15นาฬิกาติดตาม NBT News ครับความคืบหน้าเหตุเรือประมงชื่อสอการจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประมาณ40ไมล์ทะเลล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3คนขณะที่อีก4คนยังไม่ทราบชะตากรรมโดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว15คนขณะที่กองทัพเรือนำเรือพร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เสียชีวิต1ใน3คนคือนายวิชาญใต้กงเรือส่วนรายละเอียดตัวบุคคลอื่นๆและสาเหตุการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพรบควบคุมกัญชาขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปโดยเนื้อหาสาระเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แหล่งเพาะปลูกอยู่ที่ไหนทางนี้เพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทบาทและบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนยังใช้ใบอนุญาตเดิมที่มีอายุ3ปีซึ่งจะหมดอายุตั้งแต่2569ถึง2571นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีวิทยาลัยแห่งหนึ่งนำรายชื่อนักศึกษาไปกู้เงินกยศ.ในลักษณะแลกขายวุฒิการศึกษาว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการลงชื่อไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการชั้นสิทธิ์ที่จังหวัดบึงกาฬและก่อนหน้านี้ก็มีการกระทำลักษณะเดียวกันที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วส่วนอีก 3-4 แห่งที่ปรากฏเป็นข่าวได้สั่งการให้ตรวจสอบแล้วเช่นกันหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดและหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นกันด้วยกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังจากราคาพลังงานมีความผันผวนโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนประมาณ

0: ฟิกหนีอพยพหนีภัยพายุไต้ฝุ่นตู้เจี้ยนที่เคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งทุกขณะโดยเวลานี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมขังในจังหวัดต่างๆรวมทั้งในกรุงโตเกียวทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักทั้งการเดินรถการขนส่งสาธารณะการบินงานมหกรรมดนตรีร็อกและการมหกรรมโตเกียวเกมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขณะที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิก็ได้เลื่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยเนื่องจากต้องการอยู่ติดตามสถานการณ์การรับมือพายุในประเทศนับได้ว่าไต้ฝุ่นตู้เจี้ยนเป็นพายุลูกที่25ที่ญี่ปุ่นเผชิญในปีนี้ต่อไปติดตามรายการเคลียร์คัทชัดเจนครับ
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
2: ฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเห็นภาพไตเติ้ลรายการเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับหลายคนอยากจะยกมือขวาขึ้นมาแบบกระหึ่มเลยทีเดียวนะครับปลุกใจกันได้ดีอย่างมากวันนี้เราจะพูดคุยกันในเคลียร์คัดชัดเจนในประเด็นเรื่องของการพัฒนาเมืองผ่านมิติทางวัฒนธรรมโดยการใช้บทเรียนจริงในการสร้างความเข้าใจในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีหลักสูตรในเรื่องของเกี่ยวกับการทำอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานทางด้านบันเทิงต่างๆซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าการจัดงานของเขาเนี่ยสะท้อนในเรื่องของภาพความเป็นจริงคือตัวนักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงจากการจัดงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งตนเฟสมาถึง4ครั้ง4ซีซั่นด้วยกันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าฝั่งทนร็อกเฟสติวัลใช้นักศึกษามากกว่า 90% ในการจัดงานเป็นการฝึกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสะท้อนถึงวัฒนธรรมในอัตลักษณ์ของทางด้านของฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาเราคุยกันครับถึงแนวทางในการจัดงานและแนวทางในการเรียนการสอนในเรื่องนี้กันนะครับกับท่านแรกครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารนิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับดร.มนัสวีพลัวตระกูลนะครับอีก2ท่านครับที่เป็นแขกของเราในวันนี้ครับนางสาวยานาทิพย์ทรงกลดครับเป็นโคโปรดิวเซอร์เป็นนักศึกษา

0: ครับและนางสาวกัญญาพัฒน์ก่ออุดมเป็น Marketing Communication ด้าน Creative และ Content ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกไปเราเห็นภาพแล้วเมื่อสักครู่การจัดงานคราวนี้คือสิ่งที่จะได้เห็น8ศิลปินร็อกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่ใช่จัดงานนี้เป็นครั้งแรกแต่มันมีที่มาที่ไปมาตั้งแต่ฝั่งทนเฟสมา4ครั้งแล้วอาจารย์มนัสวีเล่าให้ฟังที่1ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นก็มาจากการที่มหาวิทยาลัยของเราอะค่ะมีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรดนตรีนะคะแล้วก็หลักสูตรเรื่องของการจัดการอีเวนต์ค่ะเราก็มานั่งคุยกันนะคะว่าเราอยากจะพัฒนานักศึกษาค่ะไปในทิศทางไหนรวมกับอยากจะให้วัฒนธรรมฝั่งทนของเราอะค่ะเป็นที่เผยแพร่หรือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามาชิมอาหารในย่านฝั่งทนเพิ่มขึ้นเราก็มองถึงเรื่องของคอนเสิร์ตค่ะที่จะสามารถจัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งแรกเราก็เริ่มจัดที่ทางฝั่งทนก่อนค่ะก็คือเป็นฝั่งทนเฟสครั้งแรกที่ท่าเรือแป๊บซี่ค่ะก็อยู่ตรงถนนเจริญกรุงค่ะครั้งนั้นก็ประสบความสำเร็จมากแล้วเราก็ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเป็นครั้งที่4ค่ะก็จะเน้นเรื่องของการนำวัฒนธรรมนะคะมาถ่ายทอดผ่านดนตรีค่ะโดยเป็นดนตรีลักษณะของป๊อปร็อกเป็นหลักนะคะแต่ว่าหมายถึงมีทั้งป๊อปแล้วก็มีทั้งร็อกอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าจะเน้นป๊อปมากกว่าค่ะทีนี้เราก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราอยากจะเหมือนแตกแบรนด์หรือว่ามีจักรวาลเดียวกันก
0: ็
2: คือพี่ยักษ์ของฝั่งทนของเราอะค่ะเข้ามาทำยังไงดีเราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้างั้นมาเล่นเรื่องของความเป็นชาวร็อกดีกว่าเพราะว่าร็อกอาจจะมีเรื่องของพลังความมีตัวตนของตัวเองหรือว่าเหมือนมันเสริมสร้างจังหวะชีวิตให้ดูคลื่นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่างั้นเราลองแตกมาเป็นฝั่งทนร็อกดูค่ะ
0: ก็คือจาก4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นป๊อปบ้างเป็นป๊อปร็อกบ้างส
2: ุ
0: ดท้ายมาคราวเนี้ยเป็นฝั่ง
2: ทนร็อกเต็มๆ
0: นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ร็อกมาเต็มๆต้องชูมือขวามั้ยอาจารย
2: ์ก็นิดนึงค่ะก็มีมอตโต้นิดนึงนะคะก็คือกำเนิดจากฝั่งทนเพื่อคนร็อกทั้งประเทศค่ะ
0: โอ้แต่ทีนี้จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าตัวของสถาบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขาก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งการจัดอีเวนต์ทั้งเรื่องของบันเทิงใช่ไหมครับในการที่จะทำอย่างไรเราถึงจะดึงศักยภาพของตัวนักศึกษาเราเนี่ยได้ฝึกกับประสบการณ์จริงตรงนี้อาจารย์เล่านิดนึงครับ
2: ใช่ค่ะเรามีหลักสูตรที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือหลักสูตรชื่อว่าการจัดการอีเวนต์และธุรกิจบันเทิงค่ะหรือจะเรียกย่อๆก็ได้นะคะว่า Event X หลายๆโรงเรียนอาจจะคุ้นเคยกับเราดีค่ะเพราะว่า Event X เนี่ยตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะน้องๆตามโรงเรียนบ้างนะคะก็คือเน้นเรื่องหลักสูตรในเรื่องของการจัดการอีเวนต์ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะคอนเสิร์ตอย่างเดียวเราก็ยังจะมีเรื่องของ Sport Entertainment ด้วยอยู่ในนั้นใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราก็เปิดด้วยคอนเสิร์ตก่อนค่ะ
0: ครับคือเราต้องยอมรับนะท่านผู้ชมว่าหลายๆสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเราประชากรเราเกิดน้อยพอคนเกิดน้อยเนี่ยบางสาขาวิชาเนี่ยถ้าเกิดพัฒนาไม่เป็นไปตามโดยเฉพาะเทคโนโลยี disruption เนี่ยตรงนี้ทำให้หลายสาขาต้องปิดไปแต่บางสาขาก็พยายามปรับตัวให้ทันกับยุคกับทันสมัยอ่ะอย่างเรื่องของอีเวนต์เรื่องของความบันเทิงอ
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้คนนะคนเกิดน้อยก็จริงแต่คนยังต้องเสพความบันเทิงโดยเฉพาะกลุ่มคนผมมองว่าอย่างศิลปินที่เชิญมาเนี่ยในฝั่งทนร็อกเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่ยุค80 90นะ90ถึงยุค2000จะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ
2: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: ในส่วนหนึ่งถูกไหมอาจารย์ว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังมีกำลังซื้อในการที่จับจ่ายหาความสุขหาความเอนเตอร์เทนให้กับชีวิตแน่นอนที่สุดว่าจากหลักสูตรที่บอกเมื่อสักครู่ว่าต้องปรับตัวเพราะนิเทศศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยหนังสือพิมพ์ยังอยู่ไหมวารสารยังไปต่อได้ไหมแต่หลักสูตรของทางด้านของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีการปรับตัวตรงนี้
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังไงอาจารย์
2: เน้นเรื่องของการปฏิบัติค่ะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะอย่างคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็มากกว่า 90% ที่เป็นนักศึกษาจัดเองทั้งหมดนะคะ
0: เดี๋ยวนะ 90%
2: ใช่ค่ะ
0: รันเองหมดเลยเหรอฮะ
2: รันเองทั้งหมดค่ะ
0: ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เด็กๆก็จะแบ่งเป็นฝ่ายค่ะอาทิเช่นเขาก็จะได้เรียนรู้นะคะทางการปฏิบัติงานจริงเช่นด้าน stage manager อย่างเงี้ยค่ะดูแลจัดการเวทีทำอย่างไรนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ artist relation เรื่องของการดูแลศิลปินนะคะ ใครอาจจะคิดว่าการดูแลศิลปินเหมือนจะง่ายนะคะแค่แบบสวัสดีค่ะหรืออะไร
0: ไม่ใช่
2: แต่จริงๆเราจัดการอะไรที่มากกว่านั้นมันมีความรายละเอียดเยอะกว่านั้นเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องของงานโอเปอเรชั่นที่จะต้องจัดวางผังแผนผังทั้งหมดวางแผนเรื่องของการเข้าออกรวมถึงเมื่ สักครู่ที่เราได้คุยกันก่อนเข้ารายการนะคะว่าเฮ้ยห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก
0: ใช
2: ่เพราะว่าเอ้ยเราจะจัดการยังไงให้จำนวนคนกว่าหมื่นคนนะคะที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตเนี่ยเขาได้มีความสุขในการดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็แฮปปี้กับการที่แบบทั้งมีที่กินมีที่นั่งอย่างแบบมีที่พักหรือว่ามีห้องน้ำที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือปกติเวลามีคอนเสิร์ตเราจะเหมือนกับมีออร์แกไนเซอร์กลางอะนะในการที่จะจัดการมีทีมผู้จัดก็มีออร์แกไนเซอร์หรือว่าผู้จัดเขาจะมีทีมของเขาเองมารันแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในแวดวงนี้ทั้งนั้นแต่เนี้ยนักศึกษาลุยเองมากกว่า 90%
2: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ความน่าเชื่อถือในเบื้องต้นที่เราติดต่อเราดีลงานต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะอันเนี้ยมันมีอุปสรรคไหมหรือว่ามันไม่เคยที่สามารถที่จะกลบในส่วนของสิ่งที่ความตั้งใจของเราได้เลย
2: คือเราโชคดีอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรามีที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเข้ามาให้ความรู้เบื้องต้นกับนักศึกษาก่อนนะคะก่อนที่เด็กๆอาทิเช่นการติดต่อศิลปินหรือว่าผู้จัดการอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีทักษะในการพูดคุยหรือว่าน้องๆจะต้องรู้ว่าจริงๆทักษะการสื่อสารพื้นฐานเนี่ยต้องทำอย่างไ
0: ร
2: เราก็จะสอนเด็กๆก่อนแล้วก็ให้เขาลงมือในการติดต่อเองด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็อุปสรรคมีไหมมีบ้างนะคะเพียงแต่ว่าเรามองว่าในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยเป็นการเรียนรู้หรือประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับเด็กๆได้นำไปลองแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงในการปฏิบัติงานจริงมากกว่าค่ะ
0: มาฟังเลยแล้วกันน้องยานาทิพย์อันนี้ตำแหน่งคือโคโปรดิวเซอร
1: ์
0: โคโปรดิวเซอร์ทำหน้าที่อะไรบ้างที่เราลงมือทำกันจริงๆเลยสำหรับคอนเสิร์ตฝั่งทนร็อกเฟสติวัลครั้งนี
1: ้ค่ะโคโปรดิวเซอร์ค่ะในนักศึกษาค่ะก็จะเหมือนเป็นหัวเรือของตำแหน่งอื่นๆที่ต้องคอยรวบรวมค่ะรวบรวมแผนงานทุกอย่างคือโคโปรดิวเนี่ยคือต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างของแต่ละฝ่ายค่ะเพื่อที่เราจะมาจัดสรรแล้วก็เมเนจว่าเราควรจะเอาตรงนี้ว่ายังไงจัดลำดับโชว์ยังไงหรืออย่างเช่นอย่างโคโปรดิวค่ะต้องคู่กับ AI เงี้ยค่ะก็คือก็ต้องได้แบบข้อมูลมาเพื่อที่เราจะได้วางซีเควนซ์งานเงี้ยค่ะรันดาวอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างยังไงก็คือต้องรู้ทั้งหมดจริงๆค่ะรู้แล้วก็ต้องจัดการมันมีความยากในตัวสูงมากเลยค่ะคือแต่ก่อนนะคะคือต้องเล่าว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นAR มาก่อนค่ะหนูทำ AR มาก่อนกับอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐเดชปัญญาค่ะท่านเป็นรองอธิการแล้วก็เป็นคนริเริ่มงานนี้ของฝั่งทนด้วยค่ะก
0: ็
1: คือเหมือนได้ให้โอกาสได้ลองมาขยับขยายมาทำโปรดิวโคโปรดิวดูว่าการทำงานมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าโห
0: ทุกอย่างมันเหมือนแบกลงมาเนี่ยมันจะพลาดไม่ได้เลยสักจุดนะคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่มาแต่ละคนเดี๋ยวท่านผู้ชมขออนุญาตครับที่มาในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับซิลลี่ฟูลนะสล็อตแมชชีนสวิตมูเลตนะครับแบงค์ปรีติอันนี้คือแบงค์วงแครชเก่า
2: ถู
0: กไหมฮะมีใครอีกมีดาเอนโดรฟินคืออันนี้คร่าวๆนะ1ใน8ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นหน้าจอณขณะนี้เนี่ยนะครับว่ามันโอ้โหศิลปินเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเบอร์ต้นๆของประเทศที่แต่ละคนเนี่ยมีตำนานของตัวเองทั้งนั้นการดีลแบบเนี้ยมันต้องพลาดไม่ได้มันต้องทุกอย่างมันต้องเป๊ะมันต้องแม่นยานาทิพย
1: ์ค่ะ
0: ทำยังไง
1: คือต้องขอจริงๆค่ะต้องขอบคุณทีมจริงๆค่ะทีมโปรดิวเซอร์ไม่ได้มีแค่หนูยังมีเพื่อนนักศึกษาอีก6คนค
0: ่
1: ะก็คือเราค่อนข้างแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากเลยค่ะว่าคนนี้อาจจะทำซีเควนซ์นะคนนี้คอยประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อนำข้อมูลเนี่ยมาไว้ให้กับคนที่ทำซีเควนซ์หรือจะมีเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งที่คอยติดต่อกับที่ปรึกษาข้างนอกเวลาเราต้องการคำแนะนำมาให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราทำงานกันเป็นทีมเลยจริงๆค่ะถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะเราคง

0: เครียดหนักแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่หนึ่งเราไม่เคยทำพอได้มาลองทำแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยู่ดีก็ได้มาทำคอนเสิร์ตใหญ่มาก
1: ใช่
0: ทั้งที
1: ่คือสเกลมันไม่ได้เล็กอะสเกลมันใหญ
0: ่
1: ถูกไหมฮะ
0: อ
1: ะในบทเรียนกับมาทำงานจริงต่างเยอะไหมฮะยานาทิพย
0: ์ต่างมากๆค่ะต่างแบบคือตอนเราเรียนค่ะเราก็อาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่หลังห้องก็ดู
1: อ
0: ะไรก็เรียนตามอาจารย์สอนอะไรเงี้ยพอได้ก้าวเข้ามาทำจริงๆคือหนึ่งแรงกดดันหลายๆอย่างบางครั้งเราอาจจะเป็นเด็กค่ะแบบเรารับแรงกดดันได้ไม่เยอะหรอกค่ะแต่ม
1: ัน
0: ก็ยังมีอาจารย์ที่คอยแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะสู้อีกหน่อย
2: ทำได้
0: อยู่แล้วไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาตัวเนี้ยเดี๋ยวปรึกษาอาจารย์ช่วยได้อาจารย์ก็จะให้คำแนะนำมาแล้วก็เหมือนนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนึงแบบเฮ้ยมันตกไปแล้วเหมือนดาวไปแล้วนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสู้ใหม่เพราะว่าครั้งนี้ค่ะพอได้ทำแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเราเก็บมันมาไว้กับตัวแล้วเรานำออกไปใช้ข้างนอกหนูชอบคำหนึ่งของอาจารย
1: ์ยังไง
0: ที่ท่านพูดว่าเราจงเป็นราชภัฏที่ให้ดีกว่าที่ดีกว่าราชภัฏหมายถึงแบบว่าเป็นราชภัฏที่ไม่ได้ให้ใครรู้สึกว่าเราเป็น
2: เราด้อยกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะ
0: ได้มากกว่าราชภัฏเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะแบบตัดสินใจไม่ผิดที่แบบมาเรียนแล้วก็ได้ลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กัญญาภัฏทำอะไรฮะหน้าที่ความรับผิดชอบของหนู
3: ของหนูจะเป็นฝ่ายมาคอมค่ะก็คือ Marketing Communication ค่ะจะดูเกี่ยวกับการตลาดหลังบ้านทั้งหมดเลยค่ะการเสพคอนเทนต์เผยแพร่เนื้อหาเนี่ยค่ะการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็จะแจ้งงานให้กับฝ่ายอื่นๆติดต่อประสานงานอื่นๆด้วยค่ะ
1: ครับนั่นหมายถึงว่าคือข่าวสารต่างๆต้องผ่านทางเราในการที่จะเผยแพร่ทำยังไงให้ดึงดูดความสนใจเรามีวิธียังไงครับเอาจากสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้จนทำได้จริงในงานเนี่ย
3: ใช่ค่ะการเรียนก็คือส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็การมีไอเดียใหม่ๆการเสพคอนเทนต์ต่างๆค่ะการดูเรียลต่างๆค่ะที่เข้ามาในโซเชียลค่ะทำการบ้านเยอะๆพูดคุยกับเพื่อนๆอาจารย์ค่ะ
1: ใช่อย่างซีเควนต์ของศิลปิน8ศิลปินร็อกที่จะมาโชว์เนี่ยแน่นอนที่สุดเซกโลโซซิลลี่ฟูสล็อตแมชชีดราเอนโดฟินสวิตมูเลต
2: เราจัด
1: เราจัดยังไงอะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ต้องแบบโอ้เขาก็ไม่ใช่ไก่กาเขาแบบโอ้มีแบรนด์ในตัวเองนั่นน่ะเราจัดวางยังไงวิธีการผังงานทั้งหมดเนี่ย
0: จริงๆก็คืออันดับแรกที่ว่าอาจจะต้องดูคิวพี่เขาก่อนเพราะว่าบางศิลปินบางท่านค่ะเขาก็มีช่วงเวลาอะไรอย่างแต่ก็แล้วก็ลำดับความ
2: จริงๆมาจากจังหวะของดนตรีด้วยส่วนเลย
0: หนักเบาของแต่ละวงอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แต่มันจะหนักไปตลอดไม่ได้นะต้องหนักบ้างเบาบ้าง
2: ใช่เหมือนมีจังหวะเทมโปนิดนึงให้คนดูรู้สึกได้พักบ้างเดี๋ยวถ้าแบบโอ้มันจนเดี๋ยวคนดูอาจจะเป็นลมอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องแบ่งช่วงอะค่ะให้มีความน่าสนใจแล้วก็ความหลากหลายด้วยของทางดนตรีค่ะรวมถึงเรื่องของเจเนเรชันด้วยส่วนนึงก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่นะคะพี่บอกว่าเอ้ยมันมีเรื่องของยุค90หรือว่าแบบ2000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีร็อกรุ่นใหม่ด้วยดังนั้นเราก็เลยเหมือนจัดเรียงอะค่ะให้มีความแบบน่าสนใจระหว่างร็อกรุ่นเก่าและร็อกรุ่นใหม่ผสมผสานค่ะ
0: ผสมผสาน
2: ใช่ค่ะความ traditional กับความแบบ new gen จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: เขาต้องพูดให้รู้เรื่องด้วยภาษาดนตรี
2: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์เราทำงานกับเด็กๆเราไกด์เด็กๆแล้วเด็กรุ่นไปทำเองเนี่ยต้องเชียร์อัพกันมากน้อยแค่ไหนฮะในการให้กำลังใจในการทำงานกันต่างๆเนี่ย
2: ก็จริงๆก็เชียร์กันทุกวันค่ะอย่างที่น้องเมียวบอกนะคะว่าบางทีเหมือนเด็กๆอาจจะรับความกดดันได้น้อยแต่จริงๆความกดดันที่ว่าก็คือส่วนใหญ่มากส่วนมากนะคะเด็กๆก็คือจะคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยเราจะทำได้ไหมฉันไม่เคยทำฉันจะได้หรอแล้วอาจารย์จะว่ายังไงพี่เขาจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเขาได้ลองทำจริงๆหรือว่าเหมือนได้รู้แล้วว่าหลักการจริงๆพื้นฐานมันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็ลดความตื่นเต้นไปได้แล้วก็เรื่องของความมั่นใจก็มีมากขึ้นค่ะช่วงหลังๆเนี่ยเราเตรียมงานกันมาแบบหลายเดือนมากๆอะค่ะแต่ว่าช่วงแรกก็อาจจะมีเสียน้ำตากันบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ย
1: ฟาดแรงหน่อยนึงในช่วงแรก
2: ใช่แต่ว่าช่วงหลังๆน้องเขาก็เก่งกันมากๆเลยนะคะทุกคนเลยอะค่ะแล้วก็ เรื่องของการเสียน้ำตาน้อยลงมากๆแล้วก็มีความมั่นใจค่ะ

0: เขามีความมั่นใจและความกล้าที่จะเสนอความคิดหรือว่าไอเดียใหม่ๆเข้ามา
1: ครับถ้าให้ประเมินตัวเองกัญญพัฒน์ตอนนี้เราเป็นฝ่ายทางด้านของโซเชียลด้วยเราเป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลสรุปต่างๆนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยประเมินตัวเองทำงานไปถึงตรงนี้แล้วพอใจมากน้อยแค่ไหน
2: ค่อนข้างพอใจมากค่ะเพราะว่าในงานนี้ก็คือเป็นงานฝั่งทนล็อกแนวล็อกก็คือครั้งแรกเลยถือว่าทำการบ้านแล้วก็เอนเกจเมนต์แล้วก็ซื้อบัตรที่คนเขาซื้อค่ะค่อนข้างยอดโอเคเลยค่ะ
1: ก็คือคิดว่ามาจากผลงานของเราในการสื่อสารส่วนหนึ่งด้วย
2: ผลงานของทีมด้วยค่ะใช่ค่อนข้างพอใจมากค่ะ
1: ครับอย่างงานจัดวันที
0: ่3ตุลาคมค่ะ
1: เขาบอกว่าบัตรเนี่ยบัตรนั่งได้หมดแล้วใช่ไหมฮะ
0: หมดเรียงแล้วค่ะใช
1: ่หมดเรียงนักศึกษาเท่าไหร่ตอนนี
3: ้210คนค่ะตอนนี้
1: 210คนอันนี้นักศึกษาล้วนๆเลยแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นิเทศศาสตร์อย่างเดียวสาขาอื่นก็ต้องระดมกำลังมาช่วยด้วย
3: ใช่ค่ะรับสมัครค่ะเป็นการเปิดรับสมัครให้โอกาสเพื่อนๆในคณะในสาขาแล้วก็
0: ทั้งมหาวิทยาลัย
3: เลยค่ะก็คือเปิดใครที่มีความสนใจในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละฝ่ายของเราค่ะเยอะมาก17ฝ่าย18ฝ่ายเนี่ยค่ะก็คือเปิดอิสระให้ทุกคนได้ลองมาทำงานประสบการณ์
0: เราก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะ
3: สัมภาษณ์ด้วย
0: เหมือนให้เขารู้หลักการจริงว่าก่อนที่จะไปทำงานจริงเนี่ยคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์งานอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นหลักการพื้นฐานด้วยเหมือนกัน
1: ครับอาจารย์มองยังไงครับว่าในสิ่งที่ความสำเร็จณขณะนี้คือเราจัดมา4ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5ฝั่งทนร็อกเฟสติวัลในนามของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยที่เราเองพยายามที่
0: ไม่ใช่มาแค่สกิลใดสกิลหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าได้แล้วอาจจะต้องเป็นผู้ประกาศหรือเป็นพิธีกรได้ด้วยนะคะหรือว่าเขียนสคริปต์เองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามอะค่ะที่จะปั้นให้เด็กเราอะเน้นเรื่องของการปฏิบัติทักษะจริงแล้วก็ปฏิบัติได้ค่ะ
1: ครับตัวของยานาทิพย์ล่ะครับได้อะไรจากใช้ประสบการณ์จริงจากตัวหนังสือที่เราเรียนกลายมาเป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติ
3: ประสบการณ์ที่ได้รับในงานครั้งนี้ค่ะมันมากเกินกว่าจะพูดคือด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ตัวเองไปได้มากแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็แบบ
0: นะทำฝั่งทนค่ะร้านที่มาส่วนใหญ่ก็คือเป็นร้านที่คัดเลือกมาแล้วนะคะจากร้านชื่อดังย่านฝั่งทนพิเศษ
1: อาทิเช่น
0: มันจะมี
3: กุ้ยช่ายต
0: ากุ้ยช่ายตากใช่ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยค่ะ
3: เป็นข้าวไข่เจียว
0: แต่ไม่ใช่ไข่เจียวปกติต้องมาดูว่าเป็นไข่เจียวยังไงใช่ค่ะ
3: หลายอย่าง
1: อันนี้คือจะจัดมารวมกันในงานเดียวเลยที่ Impact ถูกไหมครับที
0: ่
1: Exhibition Hall
0: 5และ6ใช่ค่ะ
1: นะครับคือคอนเสิร์ตฝั่งทนร็อกก็ดูคอนเสิร์ตไปแต่ด้านหน้าเราก็จะจัดงานในเชิงของวัฒนธรรม
0: มีภายในงานเลยค่ะ
1: ใ
0: ช่แต่ว่าจะก็จะแบ่งโซนเป็นโซนฟู้ดกับโซนที่เป็นคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าก็อยู่ติดกันเลยค่
1: ะ
0: หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: การรองรับคนการจัดการยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าบัตรขายหมดอย่างเงี้ยแล้วความจุเป็นหมื่นแบบเนี้ยอาจารย์
0: เราก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะดูหลักการพื้นฐานแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราได้ที่ปรึกษามาคุยในเรื่องของการวางผังนะคะของการจัดคอนเสิร์ตรวมถึงการประสานกับหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานที่พื้นฐานขั้นต้นเช่นโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือว่าสถานีดับเพลิงหรืออะไรก็ตามที่เหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เตรียมรองรับอย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงเด็กๆเองเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับมีการฝึกฝนตนเองด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องของการเข้าไปดูแลผู้ชมอะค่ะว่ามีฝ่ายที่เป็นโอเปอเรชั่นอย่างเงี้ยค่ะว่าจะต้องคอยมอนิเตอร์ว่าเอ้ยพี่เขาป่วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างไรก็จะมีการเข้าชาร์จหรือเข้าไปดูแลค่ะ
1: ครับในฐานะอาจารย์ดร.มนัสวีอยากบอกว่าทิศทางต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะไปในทางไหนเพราะว่าบอกว่าต้องเป็นมากกว่าราชภัฏ
0: ก็สำหรับเรานะคะก็คือมองในแง่ของการที่คำว่าราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเราเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินดังนั้นเราก็มองในเรื่องของการขับ

0: คลื่อนที่จะนำองค์ความรู้อะค่ะเข้าไปสู่ชุมชนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยนอกจากเรียนจบไปแล้วเขาจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าเขาจะต้องนำความรู้เนี่ยบางคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็นำความรู้กลับไปใช้กับบ้านเกิดของเขาให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับท้ายสุดให้ยานาทิพย์เชิญชวนสำหรับใครสนใจนะครับฝั่งทนร็อกเฟสติวัลที่ Impact นะครับ Exhibition Hall 5และ6 3ตุลาคมนี้เชิญชวนหน่อยครับ
2: ค่ะก็ขอฝากพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่สนใจงานฝั่งสนใจงานเทศกาลเพลงอย่างเงี้ยค่ะดนตรีอย่างเงี้ยสนใจงานร็อกนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝั่งทนร็อกวันที่3ตุลานี้ที่ Impact Exhibition Hall 56นะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ I Have Ticket นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเช่นโชว์ไทม์อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะฝั่งทนเฟสค่ะทั้ง Instagram IG ค่ะก็คืออันเดียวกัน TikTok ค่ะฝั่งทนเฟสค่ะ
1: ครับฝากไว้นะครับเดี๋ยว3ตุลาคมนี้ใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกับน้องๆศิลปินแล้วก็บรรดาทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารและช่วงทุกช่วงของรายการด้วยนะคะข่าวแรกค่ะมาติดตามข่าวนี้กันก่อนนะคะมหาเถรสมาคมมีมติให้ทุกวัดสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคมนี้ค่ะที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแถลงภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมหรือมส.ครั้งที่21/2569ว่ามส.มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตามที่ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1/2569ที่ประชุมได้มีมติมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคมสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั้น
1: ทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลครับยังได้มีการกล่าวต่อด้วยว่ามหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดในประเทศไทยดำเนินการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่24ตุลาคมสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
0: ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะของการที่จัดนะคะงานสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์

0: คตสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: มาติดตามกันต่อครับเรื่องราวของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับเดินหน้าวางแผนเรื่องของการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระบรมศพเป็นการประชุมที่สำคัญนับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนการประชุมแต่ละครั้งแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือการดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศโดยวาระสำคัญในวันนี้ครับคือการติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยโดยฝ่ายเลขาครับจะมีการเตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาล
0: นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการกำชับนะคะการจัดงานของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมาต่อเนื่องกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการจัดงานนี้นะคะของส่วนของกรุงเทพมหานครหรือกทม.นั่นเองค่ะเตรียมความพร้อมจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ณห้องเจ้าพระยาศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเขตพระนครที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มค่ะ
1: ทั้งนี้ครับที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มเป็นต้นครับทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดไปดำเนินการในส่วนที่ต้องรับผิดชอบโดยประธานในที่ประชุมครับได้มีการกำชับให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่แผนงานได้กำหนดไว้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของการดำเนินการของทางกรุงเทพมหานครเรื่องของการเตรียมความพร้อมตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ค่ะพี่บอลคุณผู้ชมคะเรามาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆกันบ้างนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างค่ะโดยนะคะสท.ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระปิยมหาราชได้จัดโครงการ

0: ออโทปีดิกส์เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบหมายให้นายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการออโทปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่11ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปีดิกแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชจัดขึ้นโดยมีนายแพทย์สิริพงษ์รัตนชัยรองเลขาธิการราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปีดิกแห่งประเทศไทยนายแพทย์สุชาติตันตินิรมัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเปิดโครงการที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลพระปิยะมหาราชจังหวัดตราดค่ะ
1: โดยปัญหาการเสื่อมของข้อเข่าและข้อสะโพกเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งมีผลต่อความสามารถในเรื่องของการเคลื่อนไหวการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงการรักษาและการผ่าตัดที่มีคุณภาพตลอดจนการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดอย่างเหมาะสมเหล่านี้ครับจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและก็เป็นการลดภาระของครอบครัวและระบบสาธารณสุขในระยะยาวโดยทางราชวิทยาลัยออโทพีดิกส์แห่งประเทศไทยสมาคมออโทพีดิกส์แห่งประเทศไทยมูลนิธิแพทย์ออโทพีดิกแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลในภูมิภาคจำนวน12แห่งสำหรับการดำเนินโครงการณโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่11ของการดำเนินการรวม2วันโดยได้มีการสนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมเรื่องของระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเหมาะสมและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการพลัดตกหกล้มรวมถึงกระดูกหักซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับนอกจากการให้บริการทางการแพทย์แล้วโครงการนี้ครับก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางออโทพีดิกส์ตลอดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ
1: จิตอาสาผู้สร้างคุณค่าเรียฮับกิโดแชมเปี้ยนชิพ2026
0: คันในห้วงเดือนตุลาคม2569ได้แก่พิธีวางพวงมาลาธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรธิราเทพยวดีกรดสัปดีที่1ตุลาคม2560
1: ถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราชประจำปี2569ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดเชียงรายและพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะร่วมกันเตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนะคะของจังหวัดด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมรัฐพิธีในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะ
1: มาติดตามกันต่อครับ

พาคุณผู้ชมไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับที่จังหวัดปัตตานีที่อำเภอแม่ลานครับได้มีการจัดพิธีสวดมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรติสร้างพลังศรัทธาและความสามัคคีในชุมชนโดยเมื่อวันที่20กันยายน2569ครับนายรัฐาเนตรสว่างนายอำเภอแม่ลานและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแม่ลานเป็นประธานในพิธีสวดมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดบุพพนิมิตวัดนางโอหมู่ที่4ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยบรรยากาศภายในวิงานครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความสงบเปี่ยมด้วยความศรัทธาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารผู้นำ

0: และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
1: โดยที่ห้องประชุมศรีสองรักสารกลางจังหวัดเลยนายชัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางเตือนใจบุตรคุณรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนางสาวเมตตาแสนอินอำนาจผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยสมาชิกแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์คณะวิทยากรหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่14อำเภอเข้าร่วมกว่า150คนครับ
0: ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ
1: เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดการตามแนวทางที่กำหนดพร้อมทั้งเน้นเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดให้ใช้โทนสีขาวนวลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยนายประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานด้วยความประณีตบรรจงแล้วเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีพลังจิตอาสาพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับตั้งใจเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และนำทักษะที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในระดับอำเภอระดับชุมชนเพื่อร่วมกันสืบสานการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
0: ี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะกิจกรรมทำ
1: ออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริงเพื่อทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
0: ค่ะซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยนาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บที่ทำให้สะดวกในการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งไปได้อย่างกลมกลืนและสง่างามเทศในการเข้าประกวดความงามระดับโลกนอกจากนี้ชุดไทยพระราชแบบเพิ่มเติมเป็นชุดเครื่องแบบต้องการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะนำคุณผู้ชมครับร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

0: วัชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
0: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง

Asian Game 2026 ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน Asian Game

0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
2: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงให้กับผู้รับชมนะครับในเรื่องของสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของ one voice one message การสื่อสารหรือ many channels นั่นเองแล้วก็สื่อสารออกไปดังช่องทางต่างๆรวมทั้งช่องทางเฟซเชื่อถือได้ครับครับในช่วงแน่นหลายคนอาจจะมีความกังวลว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างเราก็ได้จัดทำมากเราได้แบ่งนะครับดูตามกล่องด้านออกเป็นระดับสีทั้งหมด5สีด้วยการเขียวก็คือมาตรวัดของการเฝ้าระวังนะครับตามด้วยเรื่องของการน่ากังวลความเสี่ยงสูงการวิกฤตแล้วก็การปะทะแบ่งออกตามสีเรื่อยๆไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับตามการวิเคราะห์ของทางฝ่ายความมั่นคงครับเราถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับหรือประมาณเกณฑ์ 1.5 นั่นเองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงนั้นมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราอยู่สม่ำเสมอครับตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันฉะนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับประเทศไทยของเรายังอยู่สงบสุขดีและอธิปไตยของเราอย่างครบถ้วนทราบว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นศูนย์ข่าวสารได้ทำอะไรไปบ้างครับศูนย์ข่าวสารหรือ JIC Joint Information Center ของเรานั้นนะครับในวันที่7กันยายนก็ทางผู้อำนวยการศูนย์JIC ของเรานั้นได้นำทางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทางอาเซียนนะครับผู้สังเกตการทหารอาเซียนได้เข้าในพื้นที่ครับในบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโอสเม็กที่เป็นแหล่งคาสิโนเดิมทีนะครับแล้วเราก็ได้ภายหลังจากการปะทะในรอบที่2ในช่วงธันวาคม2568ครับเราทำให้เราจำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ของโอสเม็กเพื่อควบคุมพื้นที่นะครับเพราะว่าสืบมีการใช้พลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์รวมไปถึงการใช้โดรนในการปฏิบัติการขอยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นคือเป็นการเป้าการปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเป้าไปยังเป้าหมายทางทหารเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีเจตนาในการที่มุ่งเป้าไปยังประชาชนหรือในเรื่องของทรัพย์สินของประชาชนมีการตรวจพบว่ามีการปฏิบัติการทางทหารทำให้กำลังทหารนั้นมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปควบคุมในพื้นที่จากการตรวจสอบในพื้นที่ครับก็ไปพบว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่ใหญ่เลยทีเดียวมีเนื้อที่ถึง500ไร่นะครับอาคารที่ใช้เป็นอาคารสแกมเมอร์มีถึง150กว่าอาคารนะครับจากการตรวจพบก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้พื้นที่นั้นจำลองเป็นสถานีตำรวจบ้างเป็นธนาคารจำลองบ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เพียงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจพบตรงนั้นทำให้เราได้สามารถทำลายแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในบริเวณโอสเม็กได้นะครับแน่นอนแล้วก็ทำให้ทางสื่อมวลชนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะ AOT คณะผู้สังเกตการทางทหารของสหของอาเซียนนะครับได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้สามารถนำรายงานข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ไปยังหน่วยต้นสังกัดแล้วก็ทางประชาคมโลกด้วยให้รับทราบว่าสิ่งที่เห็นกับตานั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสแกมเซ็นเตอร์นั้นยังอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาครับจากนั้นนะครับเราก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงของการปฏิบัติการของกองทัพบกครับก็จะมีในเรื่องของเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายกัมพูชานั้นลุกล้ำเข้ามาในยังอธิปไตยของไทยบริเวณเนิน450จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งแน่นอนอย่างตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ได้มีการปฏิบัติการแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาให้ถอนกำลังแล้วก็กลบคูเลตไปแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางผู้แทนของกองทัพบกจะได้มาชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับฟังครับอีกเรื่องนึงที่ทางกองทัพบกนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือกรณีที่ฝ่ายกัมพูชานั้นได้กล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นโจมตีปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้ทางฝ่ายไทยยืนยันว่าการโจมตีนี้มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ซ่องสุมของกำลังทหารแล้วก็ทางกองทัพกัมพูชา

0: นั้นได้ใช้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารนะครับการโจมตีทางโบราณสถานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์พงเกตแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยหรือ Deputy Agent นั่นเองพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆหรือแม้ทั้งกระทรวงพลังงานด้วยนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมในเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมก็ได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2หรือ Terms ofappointment แล้วก็ข้อบังคับกระบวนการหรือ rules of procedure ซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์การทำงานของคณะกรรมการและการประชุมในระยะต่อไปด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของการประชุมก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั่นเองซึ่งเริ่มด้วยนะครับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดของทั้งสองประเทศซึ่งสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปครับคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2569นี้นะครับโดยฝ่ายเลขานุการจะประกาศกำหนดวันและก็สถานที่ให้ทราบในลำดับต่อไปครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการประนอมนะครับไม่ใช่การขึ้นศาลและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยในตอนท้ายข้อเสนอแนะนะครับจากกระบวนการนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุยระหว่าง2ประเทศเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไปครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาตินะครับและจะมารายงานความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทราบในโอกาสต่อไปครับนั่นก็คือในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศครับอีกเรื่องนึงนะครับในห่วงวันที่18กันยายนครับทางกระทรวงกลาโหมนั้นและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการนะครับบ้านมั่นคงชายแดนพุทธศักราช2570ถึง2574นะครับก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับโดยแน่นอนครับมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีพม.นะครับเป็นประธานร่วมในการประชุมในครั้งนี้โครงการนี้นะครับอยากจะเรียนชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเป็นโครงการที่ได้มุ่งยกระดับที่อาศัยที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับระบบสาธารณูปโภคอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตแก้วด้วยครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารผ่านศึกทหารที่คู่กับความมั่นคงของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายของคนมั่นคงชุมชนเข้มแข็งชายแดนมั่นคงอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นฮอตอิชชูที่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากเวทีการประกวด Miss Universe Cambodia ครับกรณีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยไปใช้ในการประกวด Miss Universe Cambodia ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดยทางท่านโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสรัสนันอันนพพรได้มาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของประเด็นนี้ให้เราได้ฟังกันครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัสนันอนุพรค่ะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแถลงข่าวในเรื่องหาสาระระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะวันนี้ค่ะตามที่ได้เกิดไปเมื่อครู่นะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียแต่มีสาระสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะมีรายงานปรากฏให้ทั่วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อของกัมพูชาและสื่อไทยว่ามีผู้จัดเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชาค่ะได้นำเสนอภาพส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยปรากฏให้เห็นชัดว่ามีการใช้ภาพที่มีที่มาของประเทศไทยค่ะโดยวันที่21

0: กันยายนพุทธศักราช2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแถลงการณ์ในประเด็นดังกล่าวแก่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะถึงการจัดแสดงภาพฟิล์มกระจกของประเทศไทยนะคะที่เรามีต้นฉบับของภาพดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงในการใช้การประกวด Miss Universe Cambodia ค่ะซึ่งภาพเหล่านั้นค่ะเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกเมื่อพ.ศ. 2560ค่ะดังนั้นค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการตอบสนองดังกล่าวค่ะ 1. ขนาดนี้อธิบดีกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมได้ออกหนังสือคัดค้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะตามที่เสนอในภาพนะคะโดยระบุ ข้อความสำคัญดังกล่าวคือยุติการใช้และเผยแพร่ภาพแก้ไขข้อมูลการนำเสนอใดๆที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแหล่งที่มาและต้องระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่มีการใช้และขอให้ทางผู้จัดได้ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะและหากผู้จัดยังคงละเลยและไม่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปและขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทุกประการค่ะ This message นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมกำลังผลักดันหรือส่งการเข้าสู่เขตเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันเพราะว่าชุดซัมปอร์ตเนี่ยเป็นชุดที่สวยงามมากแต่ว่าไม่ได้รับการเยินยอตามที่สมควรที่จะได้รับนะคะก็ขอเน้นย้ำค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนของกัมพูชาที่ละเมิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความพยายามของกระทรวงคือมีประสงค์ที่อยากจะยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มั่นใจค่ะว่าสินทรัพย์วัฒนธรรมของประเทศไทยจะมีพื้นที่และได้รับการเชิดชูทั้งในประเทศไทยและนานาชาติก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนร่วมกันสวมชุดไทยใส่ผ้าไทยนะคะแล้วก็ร่วมเคาท์ดาวน์ไปด้วยกันกับชุดไทยที่จะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณสรัสนันท์โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในมิติจุดยืนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกของชาติในเชิงวัฒนธรรมแน่นอนครับก็อะไรที่มีการบิดเบือนที่มีการกล่าวเท็จแล้วเอาไปใช้อย่างผิดๆนะครับเราก็จะมีการทักท้วงแล้วก็ประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ทางฝ่ายกัมพูชานั้นยุติในเรื่องของการกระทำดังกล่าวนะครับแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของการตอบจากจดหมายหนังสือนะครับที่เราได้นำเสนอออกไปตามแผ่นฉายนะครับแน่นอนรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทางผู้ชมได้รับทราบนะครับในช่วงของFacebook ของทาง JIC ของเราในโอกาสต่อไปด้วยครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับคุณสรัสนันท์ครับครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงนะครับสถานการณ์ชายแดนในห้วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรื่องของเนิน450ก็ดีเรื่องของปราสาทพระวิหารก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวในวันนี้ทางผู้แทนโฆษกกองทัพบกนะครับก็จะมาไขข้อสงสัยแล้วครับก็มาชี้แจงในเรื่องของอัปเดตว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั้ง2เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็ขอเรียนเชิญทางพันเอกริชานะครับสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเป็นผู้ชี้แจงครับ
2: ครับสวัสดีครับสำหรับในส่วนของกองทัพบกก็จะมีข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับโดยในประการแรกเนี่ยก็ขอย้ำว่าทุกการปฏิบัติการของกองทัพไทยยึดถือตามข้อตกลงหยุดยิงนะครับที่ไทยกัมพูชาเนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะครับหรือที่พวกเราเรียกสั้นๆว่า joint statement นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับมาดูกันในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวขอภาพสไลด์นะครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการตรวจพบการขุดคูเลตแล้วก็วางลวดหนามของทหารกัมพูชาซึ่งพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเป็นการลุกล้ำมาแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเหตุเกิดบริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากที่เราตรวจพบเนี่ย

0: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้จัดกำลังทหารเนี่ยเข้าไปควบคุมพื้นที่โดยทันทีนะครับแล้วก็จัดชุดประสานงานไปยังทหารกัมพูชาในพื้นที่นะว่าสิ่งที่กระทำดังกล่าวเนี่ยผิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็ต้องมีการที่จะปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะครับหลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลงจอยสเตทเมนต์ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งนะครับขอสไลด์ต่อไปครับประเด็นนี้นะครับมาจากการปรากฏข่าวสารจากฝั่งกัมพูชานะครับจากหลายๆสื่อแล้วก็จากทางการด้วยนะครับมีการอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยใช้อาวุธโจมตีเข้าไปในบริเวณโบราณสถานของฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็คือปราสาทพระวิหารนะครับหลายๆจุดซึ่งตรงนี้ทางกองทัพก็ต้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับโดยจากระบบการตรวจการทางอากาศในหลายๆระบบเนี่ยชี้ชัดว่าในบริเวณโบราณสถานดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งทางทหารของทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทหารไม่ว่าจะเป็นเสาเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอนตี้โดรนนะครับหรือจะเป็นฐานยิงของอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆนะครับตามภาพที่แสดงเลยนะครับตามหลักสากลแล้วเนี่ยเมื่อโบราณสถานนะครับแม้ว่าเดิมจะเป็นการถูกคุ้มครองนะครับจากการสู้รบหรือความขัดแย้งใดๆทางทหารก็ตามนะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารแล้วก็โจมตีเข้ามายังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ตามหลักสากลก็เรียกว่าไว้เช่นเดียวกันว่าโบราณสถานนั้นก็จะหมดสิทธิ์ในการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องโจมตีไปยังเรียกว่าฐานทหารของกัมพูชาดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้มีการปฏิบัติการทางทหารโจมตีเข้ามายังกำลังทหารของฝ่ายไทยสร้างความสูญเสียเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็พื้นที่พลเรือนจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกองทัพบกก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการกระทำดังกล่าวที่เป็นความเสียหายในบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาทั้งนั้นครับสำหรับกองทัพบกก็ขออัปเดตสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับท่านรองโฆษกกองทัพบกเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์และก็จุดยืนของกองทัพไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของภาคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับสื่อต่างประเทศหรือทางผู้ชมต่างประเทศที่อาจจะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของ Joint Information Center ของเราในครั้งนี้ครับ So allow me to speak briefly in English just to summarize the press briefing that we have been conveying in Thai in the past 25 minutes or so. Just quickly on the principles that the Joint Information Center is abiding by at the moment, we do be actually reserving the rights to follow the five principles as shown on the slides here. Legitimacy, humanitarian, transparency, without risk to operations, and of course, one voice, one message around the world, not only limited to Thailand, but also around the world. The global community should know this in accordance to the colors, yellow, orange, red, and dark red, between green and yellow. So that's in scale. All right, so rest assured that the military, be they the armed forces and the police, have been monitoring and been keeping the border safe and secure for the general public to be peaceful. And now for the recent events that our Joint Information Center has conducted, on the 7th of September, the director of the JIC has led a team of foreign and Thai media, as well as the ASEAN observers team to see the site opposite Chongjom area in Surin province. And the site is called Osamek. Originally, it was actually a casino. But as it turned out, because of the recent clash in December, that required the Thai military or the Thai troops to advance in order to control the whole area as part

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
2: Asian Game 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส
3: ์หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: 800-year-old Lanna Kingdom with their beautiful traditional dances, arts, and stunning temple architecture, all of which are still present today. And of course, another great reason for visiting and living in Chiang Mai is for the food. When speaking of the food culture here in the north, every meal is an opportunity to get together and learn about delicious local dishes. Northern Thai food is a herbaceous riot because there are so many different types of herbs and spices that make the dishes bold, unique, rich. And the one dish you can't leave out, of course, lap. Now, lap is a dish that's made lap, but not just any lap. Northern lap, lap mua. So, pitong krap, krap. เราก็ต้องไปซื้ออะไรมีส่วนผสมของเครื่องเทศกี่ชนิดมีเยอะไหม
1: เยอะมากครับ10กว่าชนิดครับ
0: 10กว่าชนิด
1: หาซื้อก่อน
0: Okay, we are in the spice section, and Pitong said we need to look at almost all of these. Let's figure out what they are. Pitong, ครับที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: นี่มันเป็นเครื่องเทศครับที่เราจะไปทำพริกลาบ
0: ก็มีอะไรบ้างครับ
1: ใบกังวานมีดีปีข่าแห้ง
0: dried garlic
1: ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องเทศ10กว่าชนิดอยู่เนี่ยครับ
0: 10กว่าชนิด
1: แล้วแต่ว่าสูตรของไอ้คนที่เขาทำมาขายเนี่ยใส่อะไรบ้าง
0: ที่เรา
1: ขายนี้ก็ต้องมีมะแขวน
0: It's a spice from the northern part of Thailand. This is Szechuan pepper. Ma Kuen makes the taste extra bold, extra flavorful. Okay, ต่อไป
1: ต้องซื้อพริกแห้งครับ
0: แล้วมันเหมือนกันหมดไหม
1: ไม่เหมือนอันนี้พริกชี้ฟ้าแห้งอันนี้เผ็ดน้อยอันนี้พริกจินดาแห้งเผ็ดกว่าอันนี้พริกกะเหรี่ยงอันนี้เผ็ดที่สุดเลย
0: These are the hottest.
1: พริกที่สุดของลาบเมืองเหนือก็คือใช้เนื้อสัตว์แล้วมันก็จะมีส่วนประกอบหลักเลยคือพริกลาบ
0: เริ่มจากอันนี
1: ้กะทิ
0: พริกอันนี้คือ
1: มะแขวน
0: Sichuan pepper. Obviously, we know that. Shallots, universal favorite. Niku,
1: Nipri,
0: long pepper. แล้วก็
1: อันนี้เครื่องเทศรวมแล้วครับ
0: แล้วอันสุดท้ายอันนี้คืออะไร
1: กะปิครับกะปิเผา
0: Ubiquitous shrimp paste. We've sampled all the ingredients. We've got a full Thai herbal garden ready to go in this prick lap, which is obviously the

0: Look at that. Herbal Garden Riot.
1: ไปลาบละตอนนี้
0: จบมีอะไรเยอะแยะเลยมีอะไรบ้าง
1: อันนี้
0: ที่เรารู้แล้ว
1: ลาบนี่คือเลือด
0: เลือดควายใช่ไหมครับ
1: เลือดควายครับไอ้เกลือ
0: salt
1: นี่ก็ผงชูรส
0: ผงชูรส seasoning แล้วก็2อันนี้คืออะไรครับ
1: 2อันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้คือน้ำเพี้ยครับนี่คือดี
0: ดีคืออะไรครับ
1: มันคือน้ำย่อยข้างๆตับถุงน้ำดีนี่ๆๆไฮไลท์เลยอันนี้คือน้ำเพี้ยครับ
0: น้ำเพี้ยคืออะไรครับ
1: น้ำเพี้ยก็คือเป็นน้ำย่อยที่อยู่ในลำไส้อ่ะแล้วเนี่ยชิมเลย
0: so this is a juice or a sauce that he calls น้ำเพี้ยใช่มั้ยคร
1: ับน้ำเพี้ยโดมอน
0: That is a very strong. Oh man, that is strong. That is strong. This is it. You only live once.
1: Oui. Oui.
0: Wow. It's oily. It's kind of a mixture of like a cod liver oil with deeply salty aftertaste. It's. I wouldn't say I'd have it voluntarily, but whatever it was.It wasn't bad, but Pete Thong assures me that this is a real unique delicacy. It is the pre-digested juices trapped in the intestine of a water buffalo, consumed raw. I volunteered to do this. I volunteered to do this. You promised me that it wouldn't be like this. That was really, wow. Okay, moving on to the buffalo meat and all the other offal involved. แล้วมีอะไรบ้างครับ
1: มีเลยเนื้อแดง
0: The beef.
1: แล้วก็มีตับ
0: liver
1: แล้วก็อันนั้นคือพวกเครื่องในข้างๆกระเพาะอาหาร
0: โอเค so stomach lining essentially tripe three different levels three different layers of tripe of the buffalo โอเคนะครับพี่ต้องต่อไปนี้เราก็ต้องไปทำอะไรกับเนื้อควายครับ
1: ตอนนี้ลาบละ
0: so the first step here is we slice the buffalo meat into thin pieces this is fresh buffalo meat look at that knife too นี่เป็นมีดพิเศษสำหรับการทำลาบ
1: มีดลาบครับมีดมันต้องมีน้ำหนักในการลาบหน่อยคนเหนือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปทำอาหารก็ไปเวลาไปสวนก็เอานี้ไปฟันไม้ก็ใช้มีดนี่แหละอันนี้ประสงค์
0: Well these knives are unbelievable they make it so easy it may and the technique
1: ไอ้ความเป็นลาบเหนือเนี่ยนะมีงานคนที่ทำอย่างผมเนี่ยได้อีกเยอะมาก
0: Time in my life I've had the original ลาบเมืองraw like this Wow Herbal, spicy. I was expecting to taste a raw meat type flavor, but this is full of chilies, full of herbs, and full of natural taste and all the things that I can't really identify because I don't think I've ever had these kind of tastes before, but delicious. Now, if you order lap mueang in a restaurant in northern Thailand, they'll usually have a couple of different types because these days people are a little more sensitive about having raw meat like this. So there's also a version of lap mueang that's been cooked.
1: อันนี้เราจะเอาอันนี้ไปคั่วทำให้มันสุก
0: We're gonna taste the cooked version. Lap mueang.

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในพื้นที่บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถระงับเพลิงได้ครับและก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะครับวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมีรายงานว่าเพลิงไหม้มาเกือบ4ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เพราะในโกดังนอกจากมีข้าวเปลือกแล้วคุณผู้ชมครับยังมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ในโกดังด้วยนะครับเช่นน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ยากต่อการดับนายภคพัฒน์ทรงวัฒนายุทธท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ในรัศมี5กิโลเมตรครับพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟด้วยครับส่วนความคืบหน้าติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือส่วนพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่เกิดเหตุดินทรุดใกล้กับอาคารเรียนทางจังหวัดมีคำสั่งปิดพื้นที่นะครับและยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากพบร่องรอยแตกรอยแยกของอาคารเพิ่มขึ้นและพบว่าดินยังมีการเคลื่อนตัวครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้เปิดเผยภาพจากดาวเทียมครับคุณผู้ชมซึ่งระบุว่าบันทึกไว้เมื่อวันที่20กันยายนนะครับเผยให้เห็นถึงขอบเขตดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ครับขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากพบรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวครับจิสดาระบุว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พื้นที่บ้านดอยติ้วมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาครับที่เป็นดินทรายแป้งและหินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสอดคล้องกับข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยหรือว่าเสี่ยงดินถล่มของกรมธรณีวิทยานะครับคุณผู้ชมที่ระบุว่าพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้ประเมินสถานการณ์และติดตามปัญหาดินถล่มดินทรุดบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาครับพร้อมทั้งประสานจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนมีร่องรอยดินถล่มหลายจุดครับเริ่มเกิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมเนี่ยประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตรและยังพบการถล่มต่อเนื่องในช่วงหน้าฝนด้วยรวมถึงมีรอยแยกรอยแตกในพื้นที่เพิ่มขึ้นและยังพบรอยร้าวบริเวณอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอีกหลายแห่งครับผู้ชมครับกรณีเหตุการณ์ดินทรุดและดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านทางจังหวัดได้กำหนดเป็นพื้นที่อันตรายนะครับพร้อมออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวครับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมหาพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยครับเพื่อหาแนวทางในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สภาพสิ่งปลูกสร้างหลายจุดบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเช่นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร อาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตที่แตกร้าวถูกกั้นเป็นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้าครับภายใต้คำสั่งของจังหวัดหลังเกิดเหตุดินทรุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วครับหลังจากตรวจพบมวลดินเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างในกว่า100เมตรหากฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มอาจก่อให้เกิดอันตรายได้จึงจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนทางจังหวัดให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารของอบต.สีภูมินะครับควบคู่ไปกับการเร่งสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือและแนวทางระยะยาวก็คือจะมีการสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับไปฟังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งครับ
1: ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราวางไว้3ระยะครับระยะแรกเนี่ยระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่

ควบคู่กันไปในระยะที่2ก็คือว่าสพฐในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะต้องก็จะจัดสรรงบประมาณนะซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับท่านรองเลขาสพฐ

ก็จะย้ายสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์อาคารหอบต.เมื่อกี้นะครับไปเรียนที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยสพฐ.ก็จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ70

0: แล้วก็เรื่องของการจัดหาที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมหลังจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านดอยติ้วและน้ำฝนไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวครับทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนครับมีลำห้วยและทางน้ำไหลผ่านหลายสายความลาดชันเนี่ยราว40ถึง60องศาจึงมีพื้นที่ราบเนี่ยค่อนข้างจำกัดและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินในช่วงฝนตกหนักจากการประเมินด้านธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิจัดอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับทำให้มวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างครับโดยเฉพาะตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำในลำน้ำลำตะคองเพิ่มสูงและบางจุดน้ำล้นตลิ่งครับบริเวณสะพานหมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกมวลน้ำปริมาณมากครับจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลากลงมาตามลำน้ำลำตะคองจนล้นตลิ่งระดับน้ำสูงเกือบมิดราวสะพานครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการสัญจรบริเวณถนนทั้งสองฝั่งเพื่อความปลอดภัยครับเนื่องจากกระแสน้ำมีความรุนแรงจนจักรยานยนต์และรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ตอนนี้เหมือนมันกำลังนิ่งอ่ะมันยังไม่ขึ้นหรือว่าไม่ลง
3: ค่ะ
2: น้ำแต่ว่าข้างบนอ่ะเห็นข้างบนแจ้งมาว่าน้ำลงมาอีก
3: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้
3: กำลังจะไหลลงมาอีก
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วเนาะ
2: เก้าโมงครึ่ง
3: ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่นี่ตลอดเลยทีนี
2: ้นี่ตลอดค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องดูแลน้ำตรงนี
3: ้ค่ะ
2: แจ้งข้างล่างอีกทีนึง
3: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ใกล้กับเขาใหญ่นะครับเขาประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างละเอียดอย่างต่อเนื่องครับเพื่ออัปเดตข้อมูลในการแจ้งเตือนประชาชนหากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่บนเขาใหญ่ยังมีฝนตกโดยเน้นย้ำนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหมูสีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำไหลเชี่ยวหรือน้ำระดับสูงเพื่อความปลอดภัยครับพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำแม้เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งน้ำและดินแต่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเป็นที่ลุ่มต่ำขณะที่ชาวบ้านที่ทำการเกษตรริมแม่น้ำปัตตานีในจังหวัดยะลาปรับรูปแบบการทำเกษตรครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพื่อกระจายความเสี่ยงและให้มีรายได้หมุนเวียนติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วยข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
5: กระทบมากเลยค่ะก็ว่าพอหน้าฝนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้ว เวลาน้ำท่วมประมาณเพราะอะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางกับอะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีอะไรได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
4: ก็จะ

0: ประกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัวหนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะเดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานและปลูกพืชที่ขายง่ายตลาดมีความต้องการ
1: สวนแกะก็มีหลายอย่างมีลองกองก็มีบ้าง 2-3 ต้นส้มโอก็มีบ้างทุเรียนก็บอกอันนี้ชาวบ้านก็เหมือนกับเรานั่นแหละก็รู้สึกบางคนก็ท้อปล่อย
2: ขายแบบขายผักแบบส่งให้เขาร
0: ูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้
3: คุณผู้ชมครับรัฐบาลได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนะครับเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ครับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปกดเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นะครับในวันที่1-15ตุลาคมนี้ครับหลังจากรัฐบาลได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะปัจจุบันเนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องครับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐจะเพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวม2เดือนนะครับคุณผู้ชมและจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม

0: ครับ
1: นายมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเม็ดเงินถ้าใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้1คือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลยก็เป็นตุลาพฤศจิกายน
0: ส่วนบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลาแม้เป็นช่วงปลายเดือนที่ปริมาณผู้คนอาจเบาบางบ้างนะครับแต่ภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลและร้านขายของที่ร่วมโครงการมีประชาชนไปใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันอย่างต่อเนื่องครับประชาชนที่ใช้สิทธิ์และพ่อค้าแม่ค้าต่างเห็นด้วยนะครับที่รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเช่นแม่ค้าขายปลาตลาดเมืองใหม่ยะลาเนี่ยบอกว่าเข้าร่วมโครงการภาครัฐมาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งต่อเนื่องมาจนถึงไทยช่วยไทยพลัสครับเพราะเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายให้ดีขึ้นกว่าช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัดและก็เชื่อว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะทำให้กระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเรือนจำครับเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เขาเปิดพื้นที่บริเวณเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายโซนที่น่าสนใจและน่าไปเที่ยวครับพื้นที่การเกษตรผสมผสานที่หลากหลายรวมถึงพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและก็น่าไปเที่ยวครับคุณผู้ชมเช่นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักในโรงเรือนการเพาะเห็ดรวมถึงโซนเลี้ยงสัตว์หลายชนิดครับเรียกได้ว่าคล้ายสวนสัตว์ขนาดเล็กก็ว่าได้แต่ละโซนล้วนเป็นการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังทั้งสิ้นครับเรือนจำชั่วคราวแคน้อยเป็นเรือนจำชั่วคราวหญิงแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ครับจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ครับและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานและเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกวันครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุก
2: คณะธรรมที่สะท้อนถึงความประณีตของงานช่างฝีมือไทยและการออกแบบเชิดความทันสมัยและความทรงพลังในทุกครั้งเมื่อถูกสวมใส่ความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกนิยามความสง่างามของหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบอย่างชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันท่อนบนเป็นการห่มสบายเฉียงเปิดบ่าด้านหนึ่งตัวสบายอาจเป็นผ้าไหมปักดิ้นทองลวดลายระยิบระยับหรือเป็นผ้าแพรจีบแล้วห่มทับด้วยสบายอีกชั้นชายสบายทิ้งยาวไปด้านหลังพอประมาณท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นจับจีบหน้านางให้มีริ้วที่สวยงามตรงกลางพร้อมมีชายพกค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มที่โปรเจกต์ใหญ่ค่ะรวมศิลปินนักแสดงแถวหน้าของไทยนำโดยศิลปินเสียงดีเกลดีล่าพร้อมด้วยเกเว่นบุริซิมาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายคอนเสิร์ตนะคะเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่น

0: ใหม่ค่ะผ่านความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่งานเปิดโครงการเทิดพระเกียรตินะครับที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในชื่อพระราชกิจกรรมอันเป็นนิรันดร์ที่จะมีทั้ง3กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมทั้ง3ก็เพื่อการกุศลครับ
2: สำหรับโครงการพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบไปด้วย3กิจกรรมครับภายใต้แนวคิดสายทานแห่งชีวิตการสร้างอาชีพพัฒนาทักษะภูมิปัญญาและยกระดับผ้าไทยสู่สากลทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติละครสั้นและคอนเสิร์ตการกุศลโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความจงรักภักดีของหัวเรือใหญ่อย่างศิลปินเสียงดีเกลดีว่าพร้อมด้วยเกเว่นบุริซิมาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายๆคอนเสิร์ตแห่งบริษัทวันบอลจำกัดร่วมกันจัดทำโครงการใหญ่ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และความพิเศษของโครงการนี้คือการรวมตัวของศิลปินคุณภาพทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งตู่นันทิดาแก้วบัวสายปานธนพรจอยศิริลักษณ์ลูกปัดชนกันปันไพบุญเกียรติแอมสาวรักษ์เกลดีว่าอุ้ยรพิวันแพนเค้กเขมรนิดซุปเปอร์เตยพัตเตอร์อ้นเดอะสตาร์และอีกเพียบครับรวมถึงศิลปินผู้มีเอกลักษณ์ทั้งลายเสียงและสไตล์การแต่งตัวอย่างเก่งทัชยะที่ก็โชว์ลูกคอสดๆในเพลงใต้ร่มพระบารมีให้ได้ฟังกันอีกด้วยครับ

0: ส่วนด้านละครก็ได้ผู้กำกับมากฝีมือขุมประกาศิษฐ์และนักแสดงชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์หลายต่อหลายคนครับและคอนเสิร์ตการกุศลจากเหล่าศิลปินซึ่งรายได้จากทั้ง3กิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเด็กต่อไปครับ
1: จากโครงการใหญ่นะคะเราเปลี่ยนมาที่ความเคลื่อนไหวในวงการจองเงินเอาใจเหล่ามูฟี่เลเวอร์กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์แอนิเมชันชินจังจอมป่วนที่ครองใจผู้คนมาแล้วหลายทศวรรษนะคะในเครยอนชินจังเดอะมูฟี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูค่ะ

0: ้พร้อมสำหรับความป่วนทะลุจอเมื่อ ABK Emotions Bangkok รวมกับใช้แสง Adventure จัดงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันตำนานจอมป่วนที่ครองใจผู้ชมหลายเจเนเรชันอย่าง Crayon Shinchan The Movie ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักต้อนรับการกลับมาของครอบครัวโนฮาระและชิโนสเกะหรือชินจังภาพจำเด็กชายรองเท้าสีเหลืองที่มีความทะเลนแก่นเสียวกวนประสาทซึ่งเจ้าหนูจอมซนก็เสียงยาโกะและอีกเพียบคุณผู้ชมเปิดหัวใจมาสัมผัสความสนุกครบทุกอารมณ์ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นสุดยิ่งใหญ่ของครอบครัวโนฮาระในเครยอนชินจังเดอะมูฟวี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูกันได้นะคะวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศด้วยเรททั่วไปค่ะ
1: ถ้าเกิดพวกเรากลับไปเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะ
2: ไม่เอาหรอกทั้งพ่อแม่ฮิมะแล้วก็ชิโร่พวกเราต้องกลับบ้านพร้อมกันแต่ย้อนชินจังเดอะมูฟวี่ก่อนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกู
3: มินิชอบว่าเขาแบบแอคทีฟเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบชอบไปเล่นกับทุกอย่างที่เขาเห็น
4: ความสนความน่ารักมิตรภาพภายในครอบครัวครับผมแบบผมเป๊ะเลยฮะอบอุ่นครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นครอบครัวที่น่ารักครับผมแบบ

0: ไอชินจังเลยฮะแล้วเมียนะฮะคือเมียผมนะฮะเหมือนกับมิสเอกครับผมใช่พูดเก่งเหมือนกันเลยฮะดุครับผมดุลูกดุผัวเก่งเหมือนกันเลยครับผม
1: นางนี้คุณควรมาดูนะคะโดยเฉพาะมากันผมกว่าค่ะเพราะว่ามันเหมาะมากเลยค่ะก็เหมือนชีวิตจริงของเราที่มีเรื่องดีเรื่องดุดูที่ความเศร้าครั้งสุดท้ายก็รักกับเดิมค่ะ
0: ครับผม
2: ออกจากโรงภาพยนตร์นะคะเรามาเสพผลงานศิลป์กันบ้างดีกว่ากับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและหัตถกรรมจากศิลปินหลังกำแพงซึ่งจัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำและไอคอนสยามอย่าง The Power of Art Beyond Barrier พลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการค่ะ
3: ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแกลเลอรี่ราคาแพงแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราจากจินตนาการและสิ่งของใกล้ตัวนี่คงเป็นอีกหนึ่งประโยคที่สามารถแทนความรู้สึกของผู้ต้องขังได้ไม่น้อยเพราะแม้ร่างกายถูกจองจำตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ก็ไม่สามารถกักขังอิสระทางจินตนาการได้ The Power of Art Beyond Barriers พลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการพื้นที่แห่งโอกาสพร้อมชวนทุกคนไปสัมผัสสุดยอดผลงานอันวิจิตรศิลป์หัตถศิลป์งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินหลังกำแพงจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศภายใต้แนวคิดอิสระแห่งการสร้างสรรค์อยู่เหนือพันธนาการทั้งปวงเพื่อสะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้ต้องขังตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยมีดร.ขวัญชัยสันติภราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางพร้อมด้วยดร.ดอยทิเบศดัชนีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำและแพทย์พาวเวอร์แพทย์ไปร่วมเปิดนิทรรศการดังกล่าวรวมถึงกิจกรรมเสวนาถ่ายทอดแนวคิดวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำและไอคอนสยามจัดขึ้นที่ Icon Art and Culture Space ชั้น8ไอคอนสยามระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่29กันยายนปลายเดือนนี้
4: ก็เป็นกิจของพวกเขาด้วยนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆผู้ต้องขังเนี่ยเขาเป็นคนที่ในเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการสร้างงานศิลปะเนาะมันไม่ได้มีสิ่งแล้วหรือมีอะไรที่จะมาทำให้เขาวอกแวกอ่ะเขาก็จะมีสมาธิต่อการสร้างงานมากๆเลยจะเห็นได้จากผลงานหลายๆชิ้นคนที่ชอบศิลปะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราไม่เคยลงมือวาดนะครับพอได้มาลองฝึกลองทำดูก็รู้สึกว่าเราไปได้ทางนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือเราได้ความสุขนะจากการสร้างงานจากการเขียนงานด้วยมันเป็นอิสระมันเหมือนการปลดปล่อยและมันทำให้เราลืมความทุกข์ในช่วงขณะนั้นว่าเรากำลังรับโทษอยู่ว่าเรากำลังอยู่ในเรือนจำอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันทำให้เราลืมไปเลยนะแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยที่ผลงานแต่ละชิ้นเสร็จมันเกิดความภูมิใจนะแล้วมันทำให้เราเชื่อมั่นว่าเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะเสร็จมันไม่ง่ายเนาะมันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเพียรใช้วินัยมากๆเลยนะครับการที่เราจะทำผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเสร็จนะครับแล้วพอมันสำเร็จเสร็จออกมาเป็นอย่างที่ใจเราตั้งใจไว้ล่ะมันเกิดความสุขในใจมากๆแล้วก็ยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำอะไรได้เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องผู้ต้องขังเนาะทำให้เขาเกิดความมั่นใจอ่ะนะครับว่าถ้าเขามุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็มีความเพียรมีวินัยจริงเนี่ยเขาทำสำเร็จได้ทุกอย่าง
2: ส่วนข่าวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่เตรียมจัดขึ้นใจกลางกรุงนะคะกับการเปิดเวที Southeast Asia Trade and Development Forum 2026พร้อมดึงกูรูระดับโลกค่ะระดมสมองเปลี่ยนความท้าทายโลกค่ะ
3: ตอกย้ำความพร้อมและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยการประกาศจัดงานใหญ่สัมมนาวิชาการเวทีการประชุมระดับภูมิภาคด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2569 Southeast Asia Trade and Development Forum 2026ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD ในวันพุธที่23กันยายนนี้ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkokซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Voice of ASEAN Transforming Crisis into Opportunities เพื่อสร้างเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการค้าและการพัฒนาของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยจะรวบรวมผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้นำภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลกมาอยู่ในที่เดียวรวมถึงภาครัฐและเอกชนของไทยมาร่วมวิเคราะห์จุดสำคัญที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของอาเซียนตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบการค้าโลกภูมิเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงโอกาสใหม่ๆของภูมิภาคซึ่งสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านต่างๆไปพร้อมกันรวมถึงอุตสาหกรรมภาคความบันเทิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกพร้อมสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลในเวลาเดียวกันซึ่งอีกหัวใจสำคัญของ4ฟอรัม2026ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวทีแต่จะนำองค์ความรู้ประสบการณ์และ collective wisdoms จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาต่อยอดผ่านการหารือเชิงลึก

0: ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นสำคัญมากมายด้วยค่ะ
1: นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจบันเทิงก็เป็นธุรกิจหลักของประเทศไทยที่กำลังขับเคลื่อนไปเหมือนกันเป็น policy เป็นของกระทรวงด้วยหรือว่าของทางผู้บริหารทางภาครัฐด้วยที่พยายามจะขับเคลื่อนในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จริงๆผมว่าพื้นเบื้องต้นก่อนเลยเราอาจจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประเทศเพื่อนบ้านในของอาเซียนเองในเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องของนวัตกรรมของ AI เนี่ยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างใดบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ลงดีเทลในลงไปเจาะลึกในตรงนั้นหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้ภาพรวม policy ของ AI ที่สามารถจะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ที่มองเป็นภาพแอสแบบเหมือนแอสแบบทวีปเราในอาเซียนของเราเนี่ยครับว่าเราจะมีอะไรที่มันเป็นขับเคลื่อนด้วยกันแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านบันเทิงได้ด้วยครับ
2: เชิงสร้างสรรค์ที่ปลานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดวันนี้ข่าวดีค่ะเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก1เหรียญนะคะผลงานจากกีฬา MMA ที่บรรจุแข่งขันครั้งแรกค่ะผลงานของน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ค่ะการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะพาไปดูประเภทหญิงในส่วนของโมเดิร์นค่ะรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศค่ะน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนะคะทีมชาติไทยเราในมุมน้ำเงินลงสนามดวลกับแดน่าโปโกเซียนผู้ท้าชิงจากบาเรนค่ะแม้ว่ากัญจุฑาจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าด้วยความดีกรีเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2025ได้แชมป์ซีเกมในปี2025ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ล่าสุดปีนี้ไปคว้าแชมป์เอเชียมานะคะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมค่ะชิงจังหวะรวบจับล็อกไดอาน่าได้หลายครั้งนะคะโดยยกที่2กัญจุฑานี่จับล็อกได้ถึง2ครั้งค่ะในที่สุดเราชนะไป3-0คะแนนส่งผลให้น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าเหรียญทองแรกของกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาคมกีฬามิกมาร์ชัลอาร์ตแห่งประเทศไทยรวมไปถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
4: ขณะที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงทีมไทยอันดับ13ของโลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่นครหางโจวเมื่อปี2022เจอกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ28ของโลกโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชาชุออนโมกศรีสศิภพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุทลาและปีนุแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับ
3: ปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะทีมลูกยางสาวไทยเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะคะสมกับราคาแชมป์เอเชียทีมล่าสุดค่ะเอาชนะไป3เซตรวด25-20 25-19แล้วก็25-23คะแนนเกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยค่ะทำไป15คะแนนนะคะช่วยให้กับทีมสาวไทยเราคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันค่ะและถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ของทีมชาติไทยด้วยนะคะต่อจากเคยทำได้ในปี2014ที่เกาหลีใต้ปี2022ที่จีนแล้วก็มาคราวนี้ที่ญี่ปุ่นปี2026ค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีสถิติที่ดีสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเคยทำผลงานดีที่สุดก็คือได้เหรียญเงินนั่นเองในการแข่งขันเมื่อปี2018ค่ะ
5: ครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยกรรมการโอลิมปิกรวมทั้งแฟนๆทุกท่านที่ทั้งบินมาเชียร์ด้วยแล้วก็มาจากหลายที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับ
3: แพ้ให้กับจีนไป0-3คู่นะคะหยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะจีนค่ะเซตแรกนี่เกมแรกดวลกันสนุกสูสีเลยนะคะรัชนกทำแต้มนำแล้วก็ชนะไปก่อน21-17คะแนนค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นหวังจื่อแก้เกมค่ะทำผลงานได้ดีกว่านะคะมาตบทำแต้มเร่งเครื่องชนะไปในเกมที่2ด้วยสกอร์21-18แล้วก็21-12คะแนนค่ะส่งผลให้นักกีฬาจากจีนอันดับ2ของโลกเฉือนชนะไป2-1เกมพาจีนขึ้นนำไปก่อน1-0คู่

0: ู่ที่2หญิงคู่นะครับเป็นหญิงคู่มือ1ไทยทิพย์มิจาดกับนภภานภภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกเจอศึกหนักหรือเชนซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกครับคู่นี้สาวไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม9ต่อ21และ10ต่อ21ทำให้จีนนั้นนำไทย2ต่อ0คู่ครับ
1: ส่วนการแข่งขันในคู่3ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2ไทยเราส่งเอาหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกนะคะพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนค่ะคู่นี้สูสีค่ะเล่นกันถึง3เกมนะคะก่อนจะเป็นพรปวีค่ะต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวค่ะแพ้ไปแบบสูสีเลยค่ะ1ต่อ2เกมค่ะ9ต่อ21 21ต่อ19แล้วก็13ต่อ21คะแนนส่งผลให้ทีมแบดมินตันสาวไทยเราแพ้จีน0ต่อ3คู่จอดป้ายไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนทีมชายไทยตอนนี้ก็นำเชนิสไทเปอยู่2ต่อ1คู่นะครับกำลังแข่งขันในแมตช์ที่4อยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนางโอย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าการแข่งขันยังพบปัญหาทั้งเรื่องการเดินทางและที่พักที่ไม่พร้อมทำให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันแบบวันต่อวันส่วนผลงานนักกีฬาไทยสามารถคว้าได้แล้ว4เหรียญทอง3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญทองจาก MMA นะครับโดยประธานโอลิมปิกไทยกล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาเทคบอลและสมาคมศิลปะการต่อสู้แบบผสมด้วยนะครับมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ส่วนกรณีน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมไทยทีมชาติไทยมือ18ของโลกถูกตรวจพบสารต้องห้ามฟิโรเซมายและถูกห้ามลงแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเชื่อว่าเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมยกกรณีนี้เป็นบทเรียนและเป็นเคสเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามส่วนรายละเอียดจะมีการพูดคุยกันต่อไปครับ
2: ครับอันนี้คือก่อนอื่นเลยนะฮะก็จะต้องฝากถึงนักกีฬาทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้คุมทีมผู้จัดการทีมทั้งหลายเรื่องนี้นะฮะคือบางทีเรานึกว่าสารต้องห้ามต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไปใช้โดปใช่เลยบางทีมันไม่ใช่มันสามารถที่จะอยู่ในยาพ่นจมูกก็มียาทาก็มีสารพัดที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันไม่ใช่ว่านักกีฬาจงใจจะไปใช้สารต้องห้ามหรืออะไรคือบางทีนะฮะจะไปใช้ยาแล้วก็หมอสั่งให้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการทำเรื่องบางทีนักกีฬาอาจจะ
1: สนามมาเป็นน้องบัวจินนิพาเสวตจะขึ้นนำ2ต่อ1คู
0: ่กลับมาลงสนามเจอกับมือ2ของอินเดียครับแล้วก็เอาชนะไปได้3ต่อ2เกมนะครับตีเสมอทีมไทยไล่มา2ต่อ2ต้องตัดสินในคู่สุดท้ายและเป็นสุทาสินีเสวตบุตรครับเจอกับนักกีฬาอินเดียแต่ว่าน้องหญิงพลาดท่าแพ้ไป1ต่อ3เกมทำให้ทีมไทยแพ้อินเดีย2ต่อ3คู่อยู่เส้นทางไปที่รอบนี้นะครับส่วนอินเดียก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเกาหลีเหนือในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนทางด้านจักรยานประเภทถนนนะครับรถเรสบุคคลหญิงนะครับนักกีฬาไทยก็ลงแข่งขันด้วยมีนักปั่นร่วมชิงชัย40คนจาก18ประเทศเส้นทางแข่งขันแบบเซอร์กิตปั่น3รอบระยะทางรวม 90.4 กิโลเมตรมีทั้งเส้นทางราบและทางที่ต้องปั่นขึ้นเขาปรากฏว่าชนิพรบัตริยะนะครับเขาเส้นชัยอันดับ9นะครับเป็นอันดับ1ของนักปั่นอาเซียนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจีนนะครับได้เหรียญทองเหรียญเงินอัฟกานิสถานเหรียญทองแดงเป็นของนักปั่นฮ่องกงส่วนเพชรรินสมราชได้อันดับ24นะครับ
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรถเรสบุคคลชายนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะจะแข่งขันด้วยระยะทาง 120.5 กิโลเมตรนะคะทีมชาติไทยมีคิวลงสนามค่ะพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสิริรณชัยธนาคารชัยยาสมบัติจะเริ่มแข่งขันเวลา 9:00 น.ตามเวลาที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าตรงกับ 7:00 น.ตามเวลาบ้านเราค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตอนนี้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยเราถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ได้สั่งกำชับค่ะบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีส่งนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวแทนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมให้กำลังใจ
4: ดำเนินการได้เลยถ้างบประมาณไม่พออย่างไรก็เดี๋ยวหางเอางบกลางให้เพิ่ม

0: องกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องสะดวกสบายเท่าที่เราจะบริหารจัดการได้ในเกิดสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็ฝากกำลังใจมาถึงนักกีฬาทุกคนนะครับว่าท่านนายกก็ชมถ่ายทอดสดนะครับท่านก็บอกตอนนี้ก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแต่ก็ฝากความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย

0: การแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ทีมข่าวกีฬา
1: ได้ตามคาดค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2020เริ่มตั้งแต่19กันยายน
1: สาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @N คำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นาฬิกาและเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาและเวลา16นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกาทางช่อง NBT True HD
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.-17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื
4: ่อด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
5: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: ธงชาติและเพลงชาติไทย
1: ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ข่าวค่ำ NBT News ช่วงแรกวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้านาวารี888อับปางกลางทะเลมงสกาญจนาวารี887 7:15 น.เรือต่อ112ได้ออกเรือสนับสนุนการขี่เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1ได้ขึ้นบินสนับสนุนค้นหาทางอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยขณะที่ทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5 นาฬิกาของวันนี้โดยข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเรือประมงลำดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ22 นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ให้การช่วยเหลือโดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15 คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3 คนและยังสูญหายอีก4 คนรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22 คนเป็นคนไทย2 คนและชาวเมียนมาอีก20 คนขณะนี้เรือประมงได้นำส่วนอีก2 คนยังไม่สามารถนำออกมาได้เนื่องจากว่าคลื่นลมแรง
2: ด้วยนะครับ3 ลำก็เรือปั่นไฟเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องบางส่วนออกจมที่รวดเร็วมากนะครับไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6 คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไถ1 คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4 คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15 คนด้วยกัน
0: ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4 คนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกแล้วก็วัสดุทางการเกษตรที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่เนื่องจากว่าภายในโกดังมีการเก็บน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระยะ5 กิโลเมตรล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเมื่อเวลา17:20 น.ครับย้อนไปเมื่อตอน13 นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่ 1บ้านสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมหนักมากไม่สามารถที่จะระงับได้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงไปในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในฝั่งสาธารณสุขก็เกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนในรัศมี5 กิโลเมตรจึงได้นำเอาหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพโดยกำชับให้ใส่แมสเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 17:05 น.เพลิงใกล้สงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารจะพังลงมาจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปทางศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์ก็ได้สนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงระบบควบคุมระยะไกลและรถดับเพลิงจำนวน50 คันมาดับไฟจนกระทั่งเมื่อเวลา 17:20 น.ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
0: ตอนนี้

0: ที่ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3นะครับวันนี้ทางหัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันได้พาสื่อมวลชนนะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่มีการรั่วซึมซึ่งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์พร้อมกับมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับสั่งตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพยาว66กิโลเมตรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยมีการวางแผนออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นจะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ระยะทาง16เมตรจากนั้นระยะกลางจะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำการตรวจสอบด้วยระบบกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาอีกธุรกิจจัดส่งทางท่อของบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและท่อใหม่เพื่อหลบฐานตอม่อในอนาคตครับ
1: สลับมาดูความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นทางพนักงานสอบสวนได้เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว7ปากนะครับตำรวจบอกว่ามีเส้นเงินของมูลนิธิหวันโชติอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ล่าสุดก็ได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเสียนพระชื่อดังโดยเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายหรือว่าเซ็นอนุมัติเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดครับหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนานเกือบ3ชั่วโมงป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมองิ้วงามเซียนพระชื่อดังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าตนเองได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหวันโชติที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้กับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันนะครับว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็น1ในคณะกรรมการของมูลนิธิแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินของมูลนิธิใดๆเลยอำนาจดังกล่าวจะอยู่กับตัวอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการแล้วก็กรรมการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นส่วนกรณีทองคำประมาณ9กิโลกรัมนั้นป๋องสุพรรณยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของทองคำดังกล่าวเพื่อจะใช้หุ้มองค์จตุคามรามเทพภายในวัดโดยมีการประเมินมาจากช่างกับว่าต้องใช้ทองประมาณ9กิโลกรัมตนเองก็เลยร่วมถวาย1กิโลกรัมด้วยความศรัทธาลองฟังดูครับ
2: ซึ่งในมูลที่เนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิกสามคนนั้นเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะชี้แจงบางคนถามบอกว่าทำไมผมถวายทอง1กิโลที่มาของทอง1กิโลอยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปคุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือและศรัทธาก็ทำการว่ามีดำริว่าจะบุกองค์พ่อทั้งหมดเนี่ยก็เอาช่างมาตีว่าใช้ทองเท่าไหร่ทองก็ใช้ประมาณ9กิโลซึ่ง9กิโลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าศรัทธานะก็ถวาย1กิโลวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ช่างอ่ะทองทั้งหมดยังอยู่กับช่างอีก2กิโลซึ่งเอาไปรีดอยู่ผมก็มาให้ข้อมูลทางกองปราบกองปราบเขาบอกพอดีช่างเขาติดต่อเอาทองมาคืนแล้ว
1: ยังมีประเด็นเรื่องเหรียญหนุเหนือดวงอีกนะครับซึ่งป๋องสุพรรณบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2549แต่ว่าตนเองเพิ่งจะมาเข้าวัดเมื่อปี2552แล้วก็มาบวชที่วัดเมื่อปี2559จึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดสร้างแต่อย่างใดส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นก็ยอมรับครับว่าเคยมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนผู้ศรัทธาให้มาร่วมบุญก็มีความตั้งใจว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอามาใช้ในการบูรณวัดยืนยันว่าตนเองไม่เคยเอาเงินของวัดมาใช้หรือว่ารับเงินจากวัดเลยนอกจากนี้ยังขอโทษลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่เคยชักชวนให้เดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยครับ
2: เหนือดวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหนือดวงสร้างปี49ฟังชัดๆเลยปี49ผมเข้าวัดปี52ผมบวชปี59นะครับซึ่งการพุทธาภิเษกหรือสร้างเหรียญเหนือดวงเนี่ย

0: อาจารย์โชติสร้างอยู่แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแล้วผมได้ศรัทธาผมก็ได้เช่านะตอนนั้นสร้างรู้สึกทางวัดออกแค่ 4-5 หมื่นเองทองคำอะแล้วตอนหลังก็มีราคาขึ้นมาจากค่านิยมจากคนที่ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานนะครับเนื่องจากว่ามีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี2568ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างจะกว้างมากก็เลยจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนครับได้สอบไปแล้ว5คนทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดียืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลเรื่องเส้นเงินของมูลนิธิแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
2: ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ของพระมหาธีรนาถกว่า200คนได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข่าวของพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินของวัดป่าภูผาสูงที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนั้นถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายคมสันจันทราชัยหรือมหาคมสันตัวแทนลูกศิษย์พระมหาธีรนาถเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระมหาธีรนาถถึงรวมถึงวัดและที่พักสงฆ์ที่เกี่ยวข้องรวม11แห่งโดยได้มีการกล่าวถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บก.ปปป.รวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลทางการเงินจึงต้องการให้มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารราชการที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเฉพาะเอกสารลงวันที่3กุมภาพันธ์2569จากบก.ปปป.ถึงเลขาธิการปปช.ซึ่งมีเนื้อหาขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดในช่วงปี2564ถึง2569และมีการกล่าวถึงการส่งหนังสือดังกล่าวไปถึงพิธีกรรายการจึงต้องการทราบที่มาของเอกสารและถูกนำไปใช้เผยแพร่ได้อย่างไรเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวเลขทางการเงินในลักษณะที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตนำเงินวัดจำนวน45ล้านบาทออกมานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาทางนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์นะครับก็ได้ไปที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวซึ่งอยู่แถวบางนานะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือและหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อตัวแทนของผู้จัดรายการโดยย้ำนะครับว่าต้องการความถูกต้องชัดเจนเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและศรัทธาของประชาชนไม่ให้เกิดความเสียหายจากข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทางคดีครับ
1: เราเปลี่ยนอารมณ์ไปดูสถานการณ์น้ำนะครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับต้องรับมือจากมวลน้ำจากเขาใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือถนนสาย304แล้วก็สถานที่ราชการก็มีประกาศเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสภาพของถนนสาย304นะครับช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมขังนี่ต่ำๆ20เซนจุดสูงสุดอยู่ที่70เซนเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยรถติดยาวกว่า2กิโลเมตรตำรวจจราจรสภ.กบินบุรีและตำรวจทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางด้านนายจำนงเพ็งสำเริงรองนายกเทศบาลเมืองหนองกี่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับจนน้ำไหลระบายไม่ทันก็เลยเข้าไปท่วมถนนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปภ.จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดครับ
3: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางน้ำจากเขตอุตสาหกรรมนะครับน้ำไหลแล้วก็ท่อระบายน้ำก็ไม่มีการอุดตันนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันนะครับพอน้ำไหลไม่ทันเปียกมันก็ทำให้น้ำพอมันก็ต้องรอให้ตัวมวลน้ำเนี่ยยุบลงก่อนแล้วตอนนี้คือทางปภ.จังหวัดปราจีนบุรีก็จะได้นำเครื่องสูบน้ำนะครับมาตั้งแล้วก็เพื่อจะสูบน้ำระบายช่วยกับที่มันไหลออกตาม

0: ชาตินะครับเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับว่ามันจะมีฝนตกหนักอีก
1: นอกจากที่ถนนสาย304แล้วนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ด้วยนะครับน้ำเนี่ยยังไหลเข้าไปท่วมที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านโคกอุดมบริเวณชั้นล่างของอาคารทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนนั้นเสียหายนะครับส่วนที่จุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงจุดนั้นเนี่ยวัดระดับน้ำได้8เมตร82เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณถนนบางส่วนแล้วนะครับทั้งนี้สถานการณ์น้ำก็คงยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจจะทำให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับ
2: สำหรับไปดูการเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองนะครับนายสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ร่วมกับนายมนตรีเนียมรอดผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองลงพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหารือร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงกำชับให้เร่งดำเนินการทำคันดินมาล้อมรอบพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งในหมู่5และก็หมู่6ของตำบลผงเพงได้ทางผู้รับจ้างมอบหมายให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมสำนักงานชลประทานที่12ได้ประสานงานไปยังชลประทานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ครอบคลุมจังหวัดอ่างทองและบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีถ้าหากมีการร้องขอมาครับ
3: ต้องย้ำอีกทีว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามแล้วก็คาดการนะครับโดยใช้แบบจำลองต่างๆเพื่อจะบริหารน้ำล่วงหน้านะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่านะครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับณตอนนี้อาจมีความจำเป็นนะครับน่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 นะครับ 1,700 แล้วก็วันนี้ก็คงทางกรมชลประทานนะครับก็คงได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่ทุกจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนว่าจะปรับเพิ่มปริมาณการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมากกว่า 1,500 นะครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับโดยในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งมีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะครับได้มีการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังจากมีข้อมูลนะครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมรวมทั้งน้ำเหนือกำลังจะหลากลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยได้บอกด้วยว่าปีนี้มีการสำรองงบประมาณเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วครับโดยในการประชุมดังกล่าวนะครับที่มีนายเอกนิติพันธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประทับได้แก่นายพระดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนโดยนายเอกนิติได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าบริเวณคลองซอยคลองสาขาต่างๆพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและการสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากเข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินเอาไว้ในแต่ละภาคนะครับไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทหากจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินเข้ามาดูแลประชาชนครับ
4: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุกน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
1: ทั้งนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติยังได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดนะครับก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังมีการโพสต์เตือนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ประเด็นนี้นายเอกนิติได้บอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทครับ
2: ส่วนทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500ล้านบาทเพื่อผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ได้กำชับทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ควบคู่กับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในที่ประชุมนายทรงศักดิ์ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
5: ตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าในการคาดการวันนี้ก็ต้องมีการคาดการนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการไปเหมือนกันนะครับ
2: สำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งมี99โครงการวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงได้อนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัยและโครงการประตูระบายน้ำ42รักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
1: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% เท่านั้นจนต้องมีการส่งสัญญาณเตือนไปถึงเกษตรกรให้มีการปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผลผลิตนั้นเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

นที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้น

0: ทีในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตลุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เดี๋ยวจะกลับมาดูเรื่องการเมืองนะครับฝ่ายค้านกำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนหน้าอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้วิปฝ่ายค้านกลับจะปรับลดสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาพรรคกล้าทำออกแล้วอย่างนี้กล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

ก่อนจะไปดูเรื่องของพรรคกล้าทำมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับซึ่งท่านเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: าญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกครั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่
1: ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบหลายประเทศนะครับได้พบปะทั้งเป็นคณะในการประชุมหลายการประชุมหรือพบปะแต่ละประเทศโดยการไปเยือนหรือว่ามาเยือนตรงนี้นี่เองเนี่ยประเทศไทยเริ่มอยู่ในสายตาชาวโลกในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได
0: ้และช่วงค่ำของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ส่วนวันนี้นะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับได้แจ้งว่าปัจจุบันนั้นเราอยู่ในระดับหรือว่าขั้นของการเฝ้าระวังโดยมีฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตและมีการวางลวดหนามในพื้นที่ของชายแดนไทยเรื่องนี้ทางกองทัพบกยืนยันนะครับว่าได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาเรียบร้อย

0: แล้วนะครับเพื่อให้ปรับพื้นที่และรื้อรวดหนามโดยได้มีการเข้าดำเนินการแล้วทั้งหมดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมีการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีและจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงนะครับพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงนะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ในวันที่7กันยายนทางผู้อำนวยการ JIC ได้นำสื่อมวลชนทั้งไทยต่างประเทศรวมถึงคณะสังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดซึ่งเคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะกันรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคม2568จำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หลังจากมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยเป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบมีพื้นที่ถึง500ไร่มีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์โดยการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของทั้งสองประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ส่วนทางด้านของพันเอกริชาสุขสุวานนท์โฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยได้มีการตรวจพบการขุดคูเลตและการวางรั้วลวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ดำเนินได้มีการจัดกำลังทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่ทันทีและมีการจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและการปรับพื้นที
2: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
3: มาที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมนะครับย้อนไปเนี่ยต้นเรื่องมันเกิดจากการที่พรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งมันไปสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บอกว่าให้ไม่เห็นชอบหรือไม่ก็งดออกเสียงทำให้ล่าสุดครับประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมเสนอปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงแนวทางการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยสรุปแล้วบอกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านแม้ว่าแต่ละพรรคจะมีจุดยืนแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ก็จำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์เมื่อ10กันยายนที่ส.ส.พรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของวิปฝ่ายค้านจึงเกิดคำถามถึงเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนต่อการจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้หารือร่วมกับตัวแทน

0: แกนพรรคกล้าธรรมแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงทีนี้ขั้นตอนการดำเนินการก็จะต้องมีการเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านก่อนแล้วผู้นำฝ่ายค้านก็จะเสนอต่อประธานสภาต่อไปซึ่งผลจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันจะกลายเป็นมี5พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยภักดีพรรคเสรีรวมไทยและกำลังจะเพิ่มพรรคไทยรวมพลังเพิ่มเข้ามาโดยมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญร่วมกันก็คือจะเตรียมยื่นยัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เมื่อมีการปรับกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่แล้วจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือเสียงในสภา149เสียงครับ
1: มาต่อกันที่ความเห็นของจากฝั่งพรรคกล้าธรรมกันบ้างนะครับโดยทางด้านของนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าธรรมได้บอกนะครับว่าทางพรรคเองก็มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาชิกพรรคได้มีการทำงานร่วมกับทางวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางประเด็นแต่ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนสำคัญของพรรคก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการลงมติในแต่ละครั้งก็จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเป็นหลักสำหรับการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมานั้นนะครับทางพรรคก็มีการพิจารณาแล้วว่าหากกฎหมายงบประมาณไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกำหนดเวลาย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความท้าทายแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการลงมติและได้มีการหารือร่วมกับประธานวิปฝ่ายค้านทางพรรคกล้าธรรมก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันในอนาคตในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายปิยวัฒน์กิติธเนศวรกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมก็ได้แสดงจุดยืนเพิ่มเติมหน้านะครับว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมุ่งเน้นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเหตุผลโดยยึดผลประโยชน์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบหากร่างงบประมาณไม่ผ่านความเห็นชอบนะครับว่าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงไม่ควรนำความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองโดยเน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการให้ความสำคัญกับบทบาทว่าสังกัดอยู่ฝ่ายใด
0: และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านในวันนี้ส.ส.ของพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนที่เป็นวิปก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันครับว่าแม้ว่าเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเหลือ149เสียงแต่ประสิทธิภาพไม่ลดอย่างแน่นอนพร้อมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับไปดูบรรยากาศในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้ก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้แจ้งถอนชื่อออกอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังนับอยู่ในขณะที่ตัวแทนจากพรรคที่จะเอาเข้ามารวมใหม่ก็คือไทยรวมพลังอย่างนายวัชวัฒน์พวงพรศรีก็ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นองค์ประชุมที่เหลืออยู่วันนี้ไม่ครบครับไม่สามารถเปิดประชุมหรือจะลงมติในวาระสำคัญอะไรได้ด้านนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าที่ผ่านมาทำงานร่วมกับพรรคกล้าธรรมด้วยดีแต่ก็เข้าใจจุดยืนเรื่องงบประมาณสวนทางกันจนส่งผลต่อความชัดเจนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้หารือกับนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าธรรมแล้วฝ่ายพรรคกล้าธรรมก็ไม่ขัดข้องที่จะถอยออกไปนายสาธิตย้ำครับว่าการเหลือพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียง5พรรค149เสียงก็ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพหรือกระบวนการตรวจสอบในสภาเพราะว่าเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายสำคัญหรือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงเพียง1ใน5ก็คือประมาณ100เสียงเท่านั้นและการยื่นถอดถอนก็ใช้เพียง140เสียงครับ
2: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าธรรมตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติเรื่องของการไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณก็ทำให้เป็นการสวนทางกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าธรรมก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับ ก็ได้มีการคุย

0: กันและผมก็ทราบว่าทางของคุณอรรถกรเองก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเขาจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้เนี่ยก็คงทำให้คุณอรรถกรทำให้คุณไอติมเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องทำยังไงทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงนะครับถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับเสียงก็จะลดลงตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149คน149เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะก็ยังคงตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่ครับ
1: นักข่าวได้ถามถึงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพรรครัฐบาลก็ยังคงแข็งแกร่งนายสาธิตบอกว่าความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขแต่ขึ้นอยู่กับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งขณะนี้ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับ
2: และจากกรณีนี้นะครับก็คือกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับและก็มีกระแสข่าวว่าจะมารวมกับรัฐบาลนั้นนะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ส่วนใหญ่นะครับก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องของสถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังคงมีเสถียรภาพดีอยู่ครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านและมีกระแสข่าวว่าจะมาร่วมกับรัฐบาลนะครับว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ในพรรคภูมิใจไทยยังคงทำงานร่วมกันได้ดีไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งรวมถึงการทำงานร่วมกันของสองพรรคการเมืองก็มีการหารือกันอยู่ตลอดครับ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งรัฐบาลเราก็เพิ่งจะทำงานมาได้ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับ
4: ตอนนี้สถานการณ์ในพรรครักกันดีอย
3: ู่
4: เหม
3: ือ
4: นเด
3: ิ
4: มฮะ
3: ก็เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หาลือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: นักข่าวไปถามนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมรวมถึงไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้เจรจาตกลงพูดคุยกันหรือไม่นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตามหลักการแล้วพรรคไหนไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มาตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลจึงมองว่าการตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านจากแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์อะไร
5: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติ uh-huh. เขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่บางก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาล บางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมองว่าการที่พรรคกล้าทำเคยโหวตให้กับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ไม่ให้เข้าร่วมในวิปฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของพรรคประชา

0: ับการเศรษฐกิจและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนการที่ผู้นำในมิติหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดพี่น้องประชาชนยึดประเทศชาติเป็นหลักแต่ผมคิดว่าพรรคการทำก็ทำถูกแล้วนะครับ
1: ส่วนทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บอกนะครับว่ายังไม่มีพบสัญญาณใดๆที่พรรคกล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยทางพรรคเพื่อไทยยังคงทำงานอย่างเต็มที่ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั้นนะครับประเด็นนี้นายยศชนันท์มองว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ทำตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้ทั้งเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลเกษตรกร
2: ในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุด
3: ผลประชุมครม.วันนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือการต่อโครงการไทยช่วยไทย plus แต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงต้องไปกดสมัครใหม่ลงทะเบียนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับคุณดีจตุรงค์เลยครับ

0: ายุ18หลายล้านชีวิต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้สรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากผลกระทบพลังงานโลกครอบคลุมประชาชนมากกว่า47ล้านคนทั่วประเทศครับโครงการแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาทบวกกับของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคม1เดือนครับแต่ว่าตุลาคมนั้นเป็นช่วงที่ผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่ทบทวนสิทธิ์จะทราบผลแล้วนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ดังนั้นครม.วันนี้จึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นครับเป็นกว่า14ล้านคนซึ่งก็จะรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านรอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้ได้นาน2เดือนหมายความว่า 1,000 บาทนี้ถ้าใช้ในเดือนตุลาคมไม่หมดไปใช้ต่อเดือนพฤศจิกายนได้นอกจาก
2: ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อ
1: หรือกู้ใหม่นอกถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเรียนรู้ให้สิทธิ์ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือให้สิทธิ์ผู้ถือหลักทรัพย์และตราสารหนี้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทให้สิทธิ์ผู้ครอบครองจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือเพื่อการสะสมรวมถึงให้แยกหนี้เพื่อการเกษตรออกจากการคำนวณยอดรวมสินเชื่อด้วยครับบสย.เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบฟรีค่าธรรมเนียม4ปีครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขยายการค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมนอนแบงก์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่ม Virtual Bank ด้วยนะครับวงเงินครับ

0: ประกันรวม 2,000 ล้านบาทการค้ำประกันต่อรายเริ่มต้น 5,000 บาทนะครับสูงสุด 50,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายรักษาการจ้างงาน 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสแก่ SME ผ่านการเติมเต็มความรู้ตลอดจนการขยายช่อง
1: นะครับอัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่านอกระบบแล้ววันนี้เองก็ดีใจมากที่มีกลุ่มนอนนะครับที่ร่วมมือเข้าไปในโครงการนาโนพัทนะครับแล้วก็เราค้ำประกันเนี่ยต่อรายเนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทสูงสุดคือ 50,000 บาท
0: ผู้ประกอบการที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE OA @tcgfirstหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME บสย. FA Center และสำนักงานเขตบสย. 11แห่งทั่วประเทศครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวและความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาสวทช.และกองทัพบกได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อที่จะผนึกองค์ความรู้และรวมไปถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริครับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และทางกองทัพบกได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรโดยที่ผ่านมาทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยในปี2568ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ภายใต้โครงการทหารพันดีจำนวน3แห่งและในปี2569ได้จัดตั้งเพิ่มอีก3แห่งได้แก่ศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญจังหวัดน่านศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาม
1: ีความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ระหว่างไทยและจีนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมกับเขตปกครองตนเองกว่าง4จ้วงเปิดตัว

0: ละครสั้นสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งแดนสยามเผยแพร่บนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของ NBT ครับดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการแนะนำ Nova AI แพลตฟอร์มสร้างสรรค์คอนเทนต์แบบครบวงจรที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตละครและภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งสามารถช่วยจัดทำบทได้ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมง
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่100ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569เพื่อถ่ายทอดเส้นทางการทำงานและผลงานของกรมประมงตลอด1ศตวรรษภายในงานมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรอาสาสมัครประมงและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการประมงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคประมงไทยนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ100ปีกรมประมงผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมโอเพนเฮาส์เปิดให้เรียนรู้การทำงานด้านประมงและตลาดประมงกลางกรุงที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศกองกำลังหอมและกองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพลฐานอาสาประจำปี2570ทั้งผลัดที่1และผลัดที่2รวมจำนวน 18,784 นายในหน่วยทหาร221แห่งทั่วประเทศโดยเปิดรับชายไทย3กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์และกลุ่มอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกจับสลากเข้ากองประจำการทหารกองหนุนที่เพิ่งปลดประจำการอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และทหารกองประจำการที่กำลังจะครบกำหนดปลดและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือติดต่อหน่วยทหารและสำนักงานศาสดีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570โดยสิทธิประโยชน์ที่พลทหารอาสาจะได้รับเป็นเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรวมเกือบ 15,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการเทียบเท่าทหารกองประจำการทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพและประกันชีวิตพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ได้รับรางวัลมอรอไอคอนต้นกล้าแห่งความดีประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลจำนวน7เหตุการณ์ประกอบด้วยพศพิเศษแพทย์หญิงสิรินรัตน์แสงสิริลักษณ์แพทย์ที่หยุดรถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและให้การปฐมพยาบาลจนทีมกู้ชีพมาถึงดาบตรียุทธนากังพิทักษ์กุลตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนายสมคิดแช่ชิมเจ้าของเต้นรถพร้อมภรรยาที่เก็บเงินสดเอกสารและเช็ครวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทส่งให้ตำรวจติดตามหาเจ้าของพร้อมปฏิเสธสินน้ำใจนักเรียนหญิง3คนจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันช่วยเหลือชายพิการข้ามถนนอย่างปลอดภัยนางสาวสุวรรณีธรรมพงมิตรเสมียนประจำร้านและอาสากู้ชีพซึ่งช่วยเหลือชายสูงวัยที่เกิดอาการฮิสโตรกและประสานทีมกู้ชีพเข้าช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนายธนกรจันสุขไรเดอร์วัย19ปีที่ทิ้งรถเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะกระโดดจากสะพานในจังหวัดอุบลราชธานีและนายคงกระพันทองน้อยคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขับรถย้อนกลับไปกว่า30กิโลเมตรเพื่อนำกระเป๋าสตางค์ซึ่งผู้โดยสารชาวอเมริกันลืมไว้ในรถไปคืนเจ้าของชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน25หมู่บ้านพร้อมมีพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์จำนวน25คันเพื่อส่งมอบแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวต่อไป

ลายพื้นที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะครับเพราะว่าฝนมาราธอน5วันกำลังจะมาบางพื้นที่จะเจอฝนตกแช่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NPT ครับ

0: วัสดีค่ะยกเข้าของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่เคยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะคะหรือใกล้เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะฝนหนักรอบนี้23-27กันยายนเราไปเช็คพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะบ้านเราอยู่ในแนวเสี่ยงวันไหนดูจบแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเพราะนี่คือฝนมาราธอน5วันข้างหน้าค่ะรอบนี้พื้นที่เสี่ยงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งตามตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่น่าห่วงก็คือบางพื้นที่อยู่ในแนวฝนซ้ำเดิมหลายวันต้องระวังฝนหนักฝนตกสะสมไปพร้อมกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะตัวนี้นะคะจากที่อยู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางจะเริ่มขยับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังเกตในรูปเลยนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะจะอยู่ยาวนานหลายวันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแนวฝนหนักจะเริ่มจากภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของประเทศเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศค่ะ23กันยายนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราด24กันยายนต้องจับตาหนักขึ้นพื้นที่ฝนหนักมากขยายเข้ามาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยง25กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากครอบคลุมค่อนข้างกว้างตั้งแต่ตากกำแพงเพชรพิจิตรนครราชสีมาไล่ลงมาหลายจังหวัดของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่อเนื่องไปถึงภาคตะวันออก26กันยายนแนวฝนหนักมากยังไม่พ้นนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมาที่ตราดแต่ฝนหนักยังเกิดขึ้นได้อีกหลายจังหวัดและพื้นที่ภาคตะวันออกจะเห็นว่าในแผนที่นะคะจะมีฝนแช่และตกหนักต่อเนื่องหลายวันนี่จึงเป็นเหตุผลรอบนี้ค่ะที่ต้องจับตาฝนแช่หรือฝนที่ตกสะสมตกซ้ำๆในพื้นที่เดิมเพราะเมื่อฝนของเรานะคะมาเติมใหม่ในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากส่วนทะเลในช่วงวันที่23-27กันยายนนะคะอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกันก่อนค่ะในช่วงรอยต่อนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักให้ระวังที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งพื้นที่และมีฝนหนักคลื่นลมในทะเลสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้นะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะหนักที่ระนองและพังงาได้ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
1: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นที่ตอนนี้ต้องเผชิญ

0: จนพังเสียหายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกจากฝั่งของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในระยะห่างออกไปสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 282.5 มิลลิเมตร
1: เกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองมานิซาทางตะวันตกของตุรกีครับโดยเป็นการก่อเหตุของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเขาใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยเปิดฉากยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าถูกตำรวจรวบตัวไปได้เมื่อสอบสวนแล้วทำให้ตำรวจทราบชื่อของมือปืนวัยรุ่นรายนี้แต่ยังไม่ได้เปิดเผยนอกจากนี้ได้จับกลุ่มพ่อและปู่ของมือปืนรายนี้ไว้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ปกครองที่พากันมายังโรงเรียนใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อมารับลูกหลานกลับบ้านขณะที่ตำรวจก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่โรงเรียนแห่งนั้นมากขึ้น
0: กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้เปิดเผยวิดีโอคลิปการโจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเดบที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้โดยระบุนะครับว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงมาตกเป็นของซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้โดยกลุ่มฮูตียังได้รายงานนะครับว่าซาอุดิอาระเบียพยายามโจมตีใกล้ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อหวังยึดคืนพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐ
1: ตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงต่อผู้ฝากเงินและความมั่นคงทางการเงินความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากรัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีพร้อมบริษัทย่อยอีก2แห่งฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคการธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงมากไปกว่านี
0: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังนครนิวยอร์กแล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเขาได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารส่วนเหตุผลของการก่อสร้างนะครับก็คือลานจอดเดิมเนี่ยซึ่งเป็นสนามหญ้าไม่สามารถที่จะรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่ในรุ่น VH92A Patriot ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้มีน้ำหนักที่มากอีกทั้งยังปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงซึ่งจะทำให้สนามหญ้าไม่เกรียมเสียหายส่วนลานจอดแห่งใหม่นะครับจะปูพื้นด้วยหินแกรนิตที่มีความทนทานสูงและตรงกลางของลานก็จะมีลวดลายตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐด้วย
1: สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังคงวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านที่ตัดขาดเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้หลายอาชีพไม่สามารถประกอบการต่อไปได้และอาจต้องยุติกิจการลงตามอย่างกลุ่มอาชีพประมงที่หยุดออกเรือหาปลาไปแล้วมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันประมาณ 17% ทั่วฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของ Total ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงไปถึง90บาทต่อลิตรและยังมีปั๊มอีกหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทไปแล้วช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงทำใหม่วันนี้จะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับในประเด็นเกี่ยวกับ AI แล้วก็การศึกษาของไทยครับ
0: ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุก

ป่าที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่ NBT-NBT หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชัน NBT+ ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับรายการช่วงทำใหม่นะครับเป็นช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกต่างๆให้กับสังคมนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณเสาภรกฎ
0: ครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาตั้งคำถามหรือจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้เข้าไปอยู่ในทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวงการศึกษาทีนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในวงการศึกษาแล้วนะครับบุคลากรที่อยู่ในวงการศึกษาหรือแม้แต่เด็กๆที่อยู่ในวงการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษาเขาจะมีการปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีคุณสอกรกฎครับสวัสดีท่านอาจารย์เสมสันครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับดร.สุชาติชวีที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคราวที่แล้วเวลาเห็นภาพตามหนังสือพิมพ์จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
2: ถูกต้องฮะ
1: วันนี้มาในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL
0: ผมถามคำถามแรกได้ไหมฮะCMKL เนี่ยมหาวิทยาลัย CMKL ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้ยินตอนนี้สงสัยแล้วนะครับ
2: ท่านผู้ชมอย่าคิดนะครับว่าวิศวะ AI คือวิศวะคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันเลยครับ
1: คนละเรื่อง
2: ว่าถ้าเกิดเราจะมาเริ่มตั้งนั้นถ้าเกิดเราจะแข่งในยุค AI ได้2017นะครับ
1: ก็2560
2: ใช่ครับท่านอาจารย์ก็ที่เดียวในเอเชียแปซิฟิกเลยครับโดยที่จะมุ่งเน้นผลิตวิศวะคือถือว่าเป็นโชคดีนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ก็ชวนกลับมาทำงานกับผมที่ประจอมเกล้าลกระบัง
1: ครับ
2: นะครับมากเคยทำงานอยู่ซิลิคอนวัลเลย
1: ์
2: ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ทั้งสองเราเอาคาร์เนกี้เมลอนจากเศรษฐีใจบุญก็คือแอนดูคาร์เนกี้กับแอนดูเมลอนให้ทุกอย่างมาสิ่งระดับโลกนะครับให้ทุกอย่างสร้างมาอะไรขึ้นมาเขาบอกเขาเคยทำที่โปรตุเกสกับรวันดาแล้ววันดายังไปแต่ในเอเชียเนี่ยยังไม่เลยไปพูดกับอธิการบดีคณะบดีและต้องขอบคุณครับเสน่ห์ของคนไทยเขารู้สึกเขาอยากจะมาที่ประเทศไทยเพราะมีทั้งอำนาจของรัฐนะครับความใกล้ชิดกับอเมริกาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาปักหลักที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกครับ
1: แต่ระบบราชการไทยเวลาจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจหลักสูตรมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเนี่ยอาจารย์เอาชนะอุปสรรคตัวนี้ยังไง
2: โอ้โหคาร์เนกี้เมลลอนมาเจอระบบไทยๆนี่เขาก็งงนะฮะเพราะหลักสูตรเขาคือต้องบอกเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาจะให้พวกเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะไรด้านนี้เท่าไหร่มาประเมินใช้เวลาต้องขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้น
1: พลเอกประยุทธ์
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กรุณาออกม.44ให้ก่อตั้งมาเลยศักยภาพสูงโดยมีความคิดว่าเราถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ดึงนะครับคนเก่งๆมาช่วยลูกหลานคนไทยแล้ว
1: เ
2: ราก็จะไม่ทันซึ่งสิงคโปร์ท่านอาจารย์หรือคุณสกรกฎก็ทราบมาเลยดังๆดุกนะครับก็มาทำโรงเรียนแพทย์ให้นะครับที่ NUS Imperial College ก็มานะครับมาอะไรทุกเต็มมาหมดเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำก็จะไม่มี

0: ไทยมาช่วยคนไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่สนับสนุนณสมัยนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือท่านอาจารย์ธีรเกียรตินะครับสนับสนุนจนเราสามารถดึงคาร์เนกี้เมลอนมาปักหมุดรวมทั้งเอกชนที่มาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยเบฟเบทาโกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ฉะนั้นแล้วสถาบันดีๆระดับโลกคงมาเมืองไทยได้ยากครับ
1: ครับเอาละอันนี้เราพอรู้สังเขป
2: ได้รู้แล้วนะครับ
1: เพราะเวลาเราอ่านข่าวเราเห็นภาพดร.สุรัชวีเป็นนายกสภามันใช่ไร CMK เราก็นึกไม่ออกว่าคืออะไรวันนี้ท่านผู้ชมชัดเจนแล้วถ้าสนใจเรียนสนใจศึกษาสนใจสนุนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
2: ครับ
1: อันนี้ขออนุญาตดึงกลับมาข้อมูลเรื่อง AI นะที่อาจารย์ก็ไปทำเรื่อง AIAI กับการศึกษาไทยประเมินก่อนอยากให้ดร.สุรัชวีประเมินก่อนวันนี้การศึกษาไทยเนี่ยของเราในระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัยนะครับเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไง
0: การเทียบกันเนี่ยต้องไม่มีอคติแต่เขาจะเปรียบเทียบการศึกษานะครับที่เรียกว่าพิซซ่าสกอร์รวยสักพักพอมันดีในกลุ่ม OECD จะมาสอบก็มาเข้าร่วมกับข้างนะครับอันดับแรกก็คือคณิตศาสตร์ไม่ดีนะครับการแก้ปัญหานะครับทางด้านคณิตศาสตร์นะครับดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออันดับ53มันบอกอะไรได้พอสมควรว่าหนทางอีกไกลแต่ไม่เท่านั้นครับพอมาดูลึกๆเด็กโรงเรียนวิทย์คะแนนสูงเด็กสาธิตสูงนะครับแต่พอมาเด็กน้องๆที่เรียนอาชีวะนะครับเขาออกตามอายุเพราะงั้นอายุเนี่ยมันจะเข้ามาปวช1ด้วย
1: 15ปีใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์แม่นมากปรากฏห่างกันอย่างนี้เลยครับปรากฏที่เราว่าน้อยเนี่ยไปดูแล้วอ่ะที่ต่ำเนี่ยต่ำจริง
1: ๆครับ
0: สูงก็ดึงไปไม่เท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะงั้นแล้วประเทศไทยผมเปรียบเทียบไปชัดก็คือมันมีเกาะเล็กซึ่งมีเด็กที่เรียนสาธิตอยู่นิดนึงนะนานาชาติอยู่หน่อยนึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่หน่อยนึงเป็นเกาะเล็กๆที่คนกระจุกอยู่อยู่ในมหาสมุทรของความเหลื่อมล้ำซึ่งยังแหวกว่ายอยู
1: ่
0: อันนี้เห็นภาพชัดว่าการศึกษาไทยจะเป็นแบบนี้เฉลี่ยก็ยังต่ำยิ่งมาดูยิ่งน่ากลัวก็คือห่างกันเยอะมากครับอาจารย์ครับ
1: แปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในโรงเรียนพิเศษที่เรามีอยู่เนี่ยมันประมาณสัก 1% ผมเห็นรายงาน
0: ใช่ครับ
1: 1%
0: ใช่ครับ
1: คะแนนดีมาก
0: ครับ
1: แต่ที่เหลือเนี่ยตกอย่างน่าตกใจอ
0: ย่างไม่น่าเชื
1: ่
0: อนะครับคะแนนการอ่านซึ่งคะแนนการอ่านภาษาไทยนะครับ
1: ครับ
0: คะแนนต่ำยังน่าตกใจยังไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร
1: ์
0: เอาแค่การอ่านเนี่ยมันต่ำจนน่าตกใจเกินไปไม่ควรจะต่ำขนาดนั้นเพราะงั้นแล้วมันสะท้อนความจริงขึ้นมาว่าหนทางของเรายังอีกยาวไกลและถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรผมคิดว่าเราเหนื่อยมากครับ
1: ครับอันนั้นเป็นระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ระดับมหาวิทยาลัยแหละครับของไทยเราเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไงอาจารย์ถอนหายใจตลอดเวลาถามว่าถามแบบน
0: ี้เหมือนกันเหมือนกันคือเราต้องตอบอย่างไม่มีอคตินะครับเขามีสถาบันการจัดอันดับถึงแม้ว่าไม่ได้สุดยอดเหมือนพิซซ่าเพราะพิซซ่าเนี่ย OECD เขาไม่ล้อเล่นเขาจัดเขาเองด้วยการจัดมหาลัยเป็นระบบของกลุ่มเอกชนมาจัดกันเองไม่ว่า Time Higher Education QS นะครับเอาล่ะอย่างน้อยเขาก็อยู่มาจนคนเชื่อถือปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสู้มาเลเซียสู้สิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์ NUS NTU เนี่ยเขาเป็นระดับโลกแล้วเขาไม่อยากจะพูดว่าเขาเป็นอาเซียนมาเลเซียไปไกลมากแต่ที่น่าตกใจก็คือมหาลัยเวียดนามเบียดเข้ามาแล้วเราก็แพ้อินโดดังนั้นอันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเอาจัดอันดับนั้นก่อนนะครับเท่านั้นไม่พอเรามีข่าวว่ามหาลัยที่พยายามจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับนะครับบอกได้เลยจุฬามหิดลนะครับอันนี้ก็คือตัวพ่อแล้วทรัพยากรมหึมาเงินมหึมาชื่อเสียงสุดยอดอาจารย์สุดยอดยังเหนื่อยเลยแต่มหาลัยอีก200กว่าแห่งก็เหมือนก็อยู่อย่างเคว้งคว้างเช่นเดียว

0: อันนี้ก็คือภาพที่ซ้อนออกมาและยิ่งการก้าวเข้ามาของทางด้านเทคโนโลยีไฮเท
1: คการศึกษานะจุฬามหิดลที่จัดบอกโอ้โหทรัพยากรมหาศาลเนี่ย
0: พูดแบบผู้ใหญ่ก็เคยสอนเราว่าคำว่าดาบสองคมไม่ผิดแต่โลกมันไม่มีด้านเดียวอะนะครับมันก็มาด้วยโทษมหันต์มันเป็นดาบสองคมต้องแยกนะครับว่า AI เนี่ยข้อดีก็คือหวังผลลัพธ์ถ้าเกิดอาจารย์ต้องการผลลัพธ์หวังความเร็วไม่ใช่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้ให้เด็กเล็กเรียนรู้ AI เขาเรียกซิกมอยด์ฟังก์ชันตัวที่จะมาที่มี input output ควรจะเก็บยังไงไม่ใช่เก็บแต่ input ไม่ได้เกิดประโยชน์เก็บโทษมหันต์มากครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังชมรายการบัญญัติ AI ของเรากับของเขาไม่เหมือนกัน
1: รู้ว่าเด็กจะไปตั้งคำถามกับเรื่องพวกนี
0: ้ครับมันคืออะไรเข้าใจเรื่องการเป็นผู้ใหญ่พอนะครับดังนั้นไอ้มันช้าเกินไปแล้วเพราะคนไปเรียน
2: เฉพาะทาง
0: เฉพาะทางไปแล
1: ้
0: วอันนี้ก็เป็นการนะครับถ้าเกิดผมพอที่จะแนะนำได
1: ้
0: นะครับ
2: ทีนี้ในมุมเมื่อกี้เราพูดในแอปพลิเคชันนะ AI เนี่ยมันมีส่งผลดีหรือส่งผลอย่างไรได้บ้างครับ
0: และเพราะผมเป็นครูคุณพ่อแม่ผมเป็นครูยุคนี้เห็นใจครูสุด
2: ๆครับ
0: ทำตัวไม่ถูกเลยอาจารย
1: ์
0: แล้วโรงเรียนช่วยไม่ให้แค่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะ
1: ครับ
0: เขาจะได้ทำงานเป็นครูเราดูที่กระบวนการไม่ได้ดูที่คำตอบ
1: ครับ
0: ดูที่ความพยายามการทำงานปฐมต้นพอรอดแต่ครูที่หนักดวงที่สุดเนี่ยผมว่าปัญญาเอกนะ
1: ครับ
0: เพราะงั้นในมุมกลับกันเนี่ยบางให้รอดในยุค AI เนี่ยครูปฐมปลาย
1: ทั้งห้าคุณ3สแควร์รูท8คือเท่าไหร่มันจะมีทิวเตอร์ส่วนตัวตัวเนี้ยนักเรียนแต่ละคนก็จะเรียนกับ AI ที่บ้าน
0: ครับ
1: เรียนวันนี้เป็นไอเดียการศึกษาม
0: ากนี่เห็นทำพวกเนี้ยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาสเกลออกไปมากขึ้น
1: ครับ
2: ตรงสาย
0: ผมเลี้ยงลูกก็ดูก็แล้วผมรู้ว่าจะทำยังไงให
2: ้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักว่า AI วันนี้ด้าน AI ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่มาตั้งอยู่ในประเทศไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศอันตรัสตั้งตามลำดับดังนี้และอักษรสารตรัสตั้งเป็นเอกราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือไรนายพาโบซีโฮคังรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเวลา 17:26 นาทีทางใบอักษรสารตรัสตั้งเป็นเอจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งประธานสาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อน 17:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมานูเอลทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนในต่างประเทศนางพนักบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้มูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรินทร์กาล่าเฝ้าทูลรองพระบาทถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารและเฝ้าทูลรองพระบาทตามลำดับดังนี้ที่วังศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดำทุนรายงานความก้าวหน้าการน้ำชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับและภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันนี้เวลา 13:14 นาทีพระบาทจำนวนหนึ่งแห่งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องอ่อนมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์จังหวัดปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 14:30 นาทีรัตตาลวกวัดวารีวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมหน่วยงานต่างๆบนมังคลารามบัพพยุทธวงศาวาสจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพจะไปพระไตรแด่ติยาภาเดินเที่ยวราเทพยวดีสวดมติกาสัพพกรไปร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มอย่างต่อเนื่องพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิและกองทัพบกโดยมีดร.สุเมธพัฒนาร่วมลงนามกับหน่วยงานดังกล่าวเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งด้านการเกษตรสามารถปลูกผักปลอด
1: สมเด็จพระพันปีนิรันดร์น้อมศิรกรรณพระฉายาลักษณ์รูปแบบการบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกาละสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวดีกรมหลวงราชสารินีสิทธ
2: ิ์ด้วยความกตัญญู
3: มุ่งดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่22กันยายน
4: อยู่กับเจอต้องเจอกับสภา
3: ปริมณฑลด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไป
4: ใน120ชั่วโมง
3: ครับ
4: เอาง่ายๆจะยืนอยู่ในขึ้นอยู่กับประเด็น
3: แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2อัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,000
4: อย่าง10จังหวัดภาคกลางนะครับทั้งจังหวัดอุทัยก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบแนวขัดให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกไปด้วยนะครับ
3: ร้อนขลุงและอำเภอเขาคิชกูฏนะครับส่วนที่จังหวัดตราดนะครับที่อำเภอเมือง

0: 100ปีนะครับคุณผู้ชมไปดูบนถนนเพราะว่ามีฝนตกลงมา
1: ทำให้มีการเร่งดำเนินการจัดทำขึ้นอันเนื่องมาจากการระบายน้ำท้าย
2: แต่ว่าเราก็มีการติดตามแล้วก็ปริมาณการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมากกว่า1,500

0: ร่องที่พาดผ่านอยู่ทางด้านตอนประเทศเนี่ยรวมถึงแถบอีสานด้านบนเนี่ยออกฝนทางตอนเนี้ยภาคอีสานก็มีบางจังหวัดที่เป็นฝนหนักมากเทศนะครับ
1: ครับ
0: ภาคกลางเนี่ยระดับน้ํา 10-60 เมตรก็เอาไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเข้าไปเล่น
1: ครับ
0: นะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีความที่สูงทั้งภาคเลยคงไม่ใช่อย่างนั้นอันรีรันใหม
1: ่ครับ
0: ในสเกลที่เลย
2: ท่านรองอธิบดีได้ช่วย
1: มากๆนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมรับมือ
3: ทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีน
2: ทั้งการเมืองเลยนะครับเรื่องการบ้านการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
1: เขาก็มีส.ส.ถึง58คนนะครับเพราะฉะนั้นคุณสารกับตัวแทนของกล้าทำเพื่อที่จะคุ้มครอง
2: ประชุมนะครับแล้วก็ท่านครับเนี่ยตามภาพนะครับวันนี้พรรคกล้าทำก็ได้มีการหารือกันดูตัวเลขที่มีอยู่149เสียงถ้าไม่รวมก้างสามารถดำเนินการได้ฟังเสียง
4: และผมก็ทราบว่าทางของคุณจากวิฝ่ายค้านซึ่งท่าที
1: กับประเทศและประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญก็เลยมีการหารือถึงการทำงานของฝ่ายประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทาง
2: ยังไงส่วนกรณีการจัดสรรเวลาพิจารณานะ
5: ใดๆของวิปฝ่ายค้าน
6: มีนาคมที่ผ่านมาระลอกที่หนึ่งสงครามตะวันออกกลางปะทุประมาณ14ล้านคน 14.5 ล้านสวัสดิการก็จะเหลือคนเดิมอยู่คนเพราะฉะนั้นผลกระทบของวิกฤต
1: ด้วยนะครับทีนี้คุณลวรนแสงสนิทหลัก200ล้านแรกนั่นแหละนะครับ
2: ครับ
1: ชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับเดี๋ยว
7: พระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดุลเป็นล้นพ้นอันหาทิศ
8: หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่าเวลา 17:00 นถึง 17:20 นและใน Facebook NBG
2: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแลนด์โรดโชว์นำเสนอข้อนครนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าไทยประมาณ3ประชาชาติในช่วงเวลา 9:00 นวันที่ได้กล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีว่าก้ากลินสแปนนะครับผู้สมัครรวมถึงการพบปะหารือกับนัก
9: ลงทุนนะครับรวมถึงเจอบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก็คิดว่าสิ่งที่ได้คือว่าบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหลักทรัพย์เนี่ยกันแล้วก็นำไปสู่การจ้างงานต่อไปเนี่ยทำกันในรอบนี้ส่วนบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่น Microsoft เนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจใหม
1: ่ที่เปิดประตูการทูตรัฐสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้ให้การขอให้ประชาชนโอมานไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดภัยพร้อมกับขอบคุณสำหรับคำเชิญวันชาติของโอมานในเดือนพฤศจิกายนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิ
10: มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและความสงบอย่างยั่งยืน

บี้การปะทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรงทำให้กลางทะเลกว้างของอ่าวเปาเริ่มสั่นชาวประมงบนเกาะเสียงจะแล่นเรือลำเล็กออกชาวประมงจะนำพวกมันมาตากแห้งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่อาหารกำลังจะเริ่มขึ้น

นี่คือวานบรูด้าที่มีลำตัว20ตันมันอ้าปากและขยายร่องใต้คางเพื่อกักฝูงปลาเอาไว้แล้วพ่นน้ำทะเลผ่านซี่กรองออกมาหนังนวลปากแดงคอยจับปลาตัวเล็ก

สัตว์ยักษ์ใหญ่ตัวนี้เป็นยักษ์ที่สุดในโลกปี1879เอริยานโอเซนนักธรรมชาติวิทยาได้ตั้งชื่อมันตามนักล่าวานที่ชื่อบรูด้าสุดของวานบรูด้าคือสันสามสันบนหัวของมันหลายพันปีแล้วพวกมันแหวกว่ายอยู่ในอ่าวเปยปู้หายใจน้ำดิ่งพ้นน้ำแหวกว่ายอย่างต่อเนื่องมีที่ให้สังเกตการวานขนาดใหญ่ได้คือหน้าน้ำย้ายพันมหาศาลฝูงปลาว่ายมากินแพลงก์ตอนวาน

0: อย่างรวดเร็วพร้อมอ้าปากว่าปากจากนั้นจึงค่อยหุบปากและกรองน้ำพวกมันตั้งลำตัวให้อยู่บนผิวน้ำยักษ์ใหญ่ผู้ชาญฉลาดนี้ยังรู้จักการหาวานบรูด้าในหน้าน้ำเกาะเวยโจเป็นเหล่านี้มันอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวริมฝีปากบนของมันเชิดขึ้นมักจะนำครอบครัวและฝูงวานบรูด้านี้ที่อาศัยอยู่ในอ่าวเผยผู้มี
1: ผมชื่อเฉินศาสตร์กวางซีทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
0: นับพันปีจนถึงปี2016ผู้มันเริ่มได้รับความสนใจจากประจำวันของเฉินโม่คือการขี่เขาจะต้องไปถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวให้หวาน
2: จุยใช่เชี่ยวจุยแน่ยืนยันจากคลิปหลังแล้วเราเข้าไปใกล้อีกหน่อย
1: วานบาลีนทั่วไปมันจะล่าเหยื่อใต้น้ำมากกว่าแต่แบบนี้ที่อ้าปากบนผิวน้ำเนี่ยหาดูได้ยากมากที่เราที่มันอ้าปากแล้วก็ส่วนหลังโอกาสได้เห็นและมีโอกาสเห็นได้บ่อยที่สุดเราจึงถ่ายรูปให้ได้มากที่สุดถึงความแตกต่างกันนำลักษณะเด่นเหล่านี้เพื่อมาใช้ระบุตัวตนช่วงนี้เห็นบ่อยเรายังไม่แน่ใจนักว่าพฤติกรรมเนี้ยโอ้ถ่ายไม่ทันเ
0: มื่อกลับมาถึงสถานีวิจัยเฉินโม่ก็เริ่มตรวจสอบรูปถ่ายคลิป
1: ทุกครั้งที่เราออกทะเลงานอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการถ่ายรูปวานบลูด้าต้องทำแน่นอนก็คือการขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำขณะที่มันหายใจส่วนหลังและคลิปหลังอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าบนหลังจะมีรอยแผลเล็กๆเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนเช่นกันเราใช้ลักษณะภายนอกเหล่านี้และรอย
0: วานบรูด้าที่อยู่แถบเกาะเวโจมีอยู่ประมาณ70ตัวงานวิจัยปรากฏตัวในช่วงตุลาคมและปลายเมษายนของปีถัดไปและจะเริ่มหายตัวไปวานฝูงนี้ในช่วงที่ปรากฏตัวแถบเกาะเวโจนอกจากหาอาหารแล้วยังมีการหา

คู่กันที่นี่ด้วยวานบรูด้าสี่ตัวรวมตัวกันแหวกว่ายไปอย่างเร็ววานที่ว่ายอยู่หน้าสุดคือวานตัวมันเริ่มว่ายน้ำตะแคงข้างอยู่ในน้ำก็พ่น

ไม่นานเมื่อเดือนพฤษภาคมจากการค้นคว้าข้อมูลเฉินโม่พบว่านี้พบเห็นได้เฉพาะในอ่าวเป่ยปู้และอ่าวไทยเท่านั้นพวกมันอาจจะได้อพยพไปถึงยังอ่าวไทยกวางสองฝูงนี้ตรงกันพวกมันก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเฉินโม่จึงตัดสินใจไปประเทศไทยเพื่อหาคำตอบ

ผู้ที่ร่วมงานกับเฉินโม่เพื่อสำรวจว่านในอ่าวไทยชายฝั่งไว้ได้ถึง156ตัวสาเหตุที่ผมมาที่นี่ก็เพราะวานบลูด้าที่ใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะ

0: ฤติกรรมการล่าเหยื่อของพวกมันวิธีการล่าเหยื่อแบบ
1: ต้อนปลาแล้วอาปาก
0: ใช่แบบนั้นจึงอยากรู้ว่าพวกมันเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม
1: ่
0: เราใช้คลิปหลังของพวกมันระบุตัวตนได้ถ้าพวกมันเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าพวกมันอพยพไปมาอย่างไร
1: ในประเทศไทยเราเริ่มศึกษาวิจัยและติดตามวานบรูด้าเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2010เราเริ่มทำการระบุตัวตนจากภาพถ่ายและยังตั้งชื่อให้พวกมันด้วยฉันคิดว่าลักษณะรูปทรงทางภูมิทัศน์ที่อ่าวไปปู้ในประเทศจีนของคุณมีความคล้ายคลึงกับอ่าวไทยอย่างมากเลยอย่างอ่าวของประเทศไทยแบบนี้และอ่าวประเทศคุณก็แบบนี้มันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลย
0: ใช
1: ่นั่นก็เป็นเพียงบางส่วนนะคะ
2: Next one is our my office is
3: หลังจากการสำรวจวานในวันนั้นเชิญโม่เดินทางไปที่ทำงานของคุณพัชรพรผู้เขามั่นใจมากว่าการเปรียบเทียบครั้งนี้อาจพบวานที่มีครีบหลังตรงกันใช่
1: นั่นนะคะแล้วตัวนี้แล้วก็ตัวนี
0: ้ดูตัวนั้นสิคล้ายกันมาก
1: จ๋าใช่ใช่ตัวนี้เป็นของพวกคุณแต่ดูตรงนี้สิ
0: ไม่เหมือนกัน
1: เน
0: ี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณเห็นไหม
0: เรามีแบบนี้สองตัวนี่คือ
1: ราบรื่นเดี๋ยวให้ดูแล้วก็มีตัวนึง
0: อ๋อตัวนั้นกับตัวนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แต่ไม่เหมือนกัน
1: ราบรื่นมันดูแล้วคล้ายกันมากแต่ไม่
0: ใช่
1: ใช่ใช
0: ่ในพื้นที่เกาะหวยโจของเรารอบๆนี่เรามีวานหนึ่งตัวที่ปากเป็นแบบนี้เราเรียกมันว่าเชี่ยวจุ๋ย
1: เชี่ยวจุ๋ย
0: หมายถึงปากบนที่เชิดขึ้น
1: อ๋อในไทยเราก็มีตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าแม่ทองสมุทร
0: โอ้จริงเหรอตัวของเราเป็นตัวเมีย
1: ของเราก็เป็นตัวเมียแม่ก็หมายถึงแม
0: ่
1: แม่ทองสมุทร
0: ตัวนี
1: ้ค่ะใช่แม่ทองสมุทรปากคล้ายกันแต่คลิปหลังคือ
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันตัวนี้ไม่มีรอยแหว่งแต่ตัวที
0: ่
1: หวยโจมี2รอย
3: น่าเสียดายและจะเปรียบเทียบเป็นเวลานานแม้แต่บางตัวที่คล้ายกันแต่ก็ไม่ตรงกันดูเหมือนว่าวานบรูด้าของจีนและไทยน่าจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันในประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีก่อนเพราะการค้นพบฝูงวานบรูด้าประเทศแห่งการท่องเที่ยวนี้จึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวมีโปรแกรมทัวร์ชมวานในทะเล

0: คุณจิรายุเดินไปช่างภาพสัตว์ป่าเขาเป็นคนเริ่มจัดกิจกรรมชมวัน
1: ช่วงประมาณสัก10ปีเราก็ได้เริ่มรู้ว่ามันมีวานบรูด้าอยู่ในอ่าวไทยตอนบนมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมออกเดินทางไปดูวานแต่ว่าสมัยนั้นน่ะมันเป็นการเหมือนกับว่าเช่าเรือประมงไปดูก็คือไม่มีการท่องเที่ยวดูวาน
0: อ่าวไทยเรือชมวานของไทยจึงเริ่มมีมาตรฐานมากขึ้นท่องเที่ยว
2: แผนของกัปตันแล้วเราน่าจะออกตะวันแม่น้ำทั้งหมดสีบอกว่าวานใหญ่ในเรื่องของการกินเนี่ยหรือไดเจสต์ท่านจะไม่ได้ผลกระทบมากที่เหลือส่วนใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าพบเป็นเขาเรียกว่าอาจจะหลงเข้ามาผ่านเข้ามาแล้วก็เป็นทะเลน้ำลึกฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับผมแนวเปิดครับแนวเปิดดึงผ่านแนวเปิดแล้วโดนสับขาหลอกเนี่ยม้วนเนี่ยเหมือนกับตัวเขาอะม้วนอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับ

0: ดูวานแล้วก็ยังทำอยู่หนึ่งเราเลยรู้เราเห็นนะแน่นอนเราเห็นพัฒนาการเราเชื่อในความการเปลี่ยนแปลงคนที่มาดูวานเองอ่ะบางครั้งเขาไม่เคยเห็นวานแล้ววานมันอยู่ใกล้กรุงเทพแค่เนี้ยเนาะออกไปไม่ไกลมันเราเหมือนกับเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างวานกับคน
1: ในประเทศไทยเชิญโม่ไม่ได้พบคำตอบว่าวานบรูด้าจะเกาะหวยโจหายไปไหนแต่ที่นั่นงานวิจัยและอนุรักษ์วานบรูด้าที่ทำมาก่อนก็ได้ให้แรงบันดาลใจแก่เขา
2: เมืองเป่ยไห่ในกวางซีจุดกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง
1: ในประเทศจีนข่าวการค้นพบวานบรูด้าที่เกาะหวยโจกลายเป็นข่าวดังในสื่อต่างๆอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวนับพันนับหมื่นหลั่งไหลมาจากเกาะนี้ปี2024เกาะขนาด24ตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 2.2 ล้านคนในช่วงที่วานบรูด้าอยู่ในอ่าวเปยปู้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมทุกคนอยากเห็นโฉมของพวกมันเรือชมวานกว่า10ลำไล่ตามวานบรูด้าทุกครั้งที่พวกมันอ้าปากสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนได้เสมอทุกคนล้วนอยากเห็นการล่าที่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่พฤติกรรมที่ไร้ระเบียบเช่นนั้นกิจกรรมของเรือโดยเฉพาะเจ็ตสกีที่แล่นด้วยความเร็วสูงจะสร้างเสียงดังมากในทะเลทำให้วานที่ใช้เสียงในการนำทางหลงทิศทาง

ในน่านน้ำแห่งนี้ยังมีเรือประมงอวนลากขนาดใหญ่มากมายครีบหางและครีบหลังของวานบางตัวหักขาดเพราะถูกอวนลากครีบของวานทำหน้าที่เป็นหางเสือการสูญเสียครีบทำให้พวกมันรับรู้ทิศทางได้ไม่ดีขยะลอยน้ำในทะเลมลพิษจากคราบน้ำมันล้วนเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของวาน

ในเวลากลางคืนเรือประมงทำงานอย่างแข็งขันสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟกลางอวนไว้จับปลาที่ถูกล่อด้วยแสงไฟแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เฉินโม่พบว่าในเวลากลางดึกว่านบรูด้ายังขยันออกหาอาหาร

อาจเป็นเพราะอยากหลบเลี่ยงมนุษย์ในเวลาค่ำหรือเพราะว่าจำนวนฝูงปลาที่ลดลงจึงต้องออกหาอาหารในช่วงกลางดึก

0: ขาใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนและโดรนเพื่อถ่ายภาพกิจกรรมของวานบรูด้าบรูด้าฝูงนี้ออกหากินอย่างแข็งขันในเวลากลางดึกหลังจากที่ได้เห็นภัยคุกคามต่อวานบรูด้ามีมากขึ้นเฉินโม่จึงทุ่มเทความสนใจจากงานวิจัยไปสู่งานอนุรักษ์มากขึ้น
1: ผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันการวิจัยเพื่อรู้ว่าวานบรูด้าไปไหนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนการทำให้พวกมันกลับมายังอ่าวเปยปู้ทุกปีลดการรบกวนพวกมันให้กับพวกมันได้อาศัยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนกว่า
0: คืองานของนักอนุรักษ์บนเกาะเวยโจในปัจจุบันหน่วยงานรัฐบาลและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชมวานต้องร่วมกันเผชิญหน้า
1: ปัญหาที่ผมให้ความสำคัญที่สุดอยากแก้ไขมากที่สุดก็คือระเบียบการชมวานบนเกาะให้ดีขึ้นไปอีกขั้นต้องทำให้กัปตันเรือและคนที่มาเที่ยวชมวานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มากขึ้นรวมถึงการไม่ไล่ตามวานลดการรบกวนวิถีชีวิตของพวกมัน
0: บทเรียนจากผู้อื่นย่อมนำมาปรับใช้ได้ประสบการณ์จากไทยอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราได
2: ้ตำแหน่งนี้แทบไม่มีแล้ววานบรูด้าไม่เคยมาที่นี่อีกเลยเพราะว่าที่นี่เคยมีเรือชมวาน 20-30 ลำเรือลำเล็กมันหายไปอย่างน้อยก็ 2-3 ปีแล้วเวลาที่พบเห็นวานลดลงอย่างมาก
1: โอเค
0: เชิญโม่เชิญคุณจิรายุมายังเกาะเวยโจเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากธุรกิจท่องเที่ยวชมวานในไทยมากกว่า10ปีการจัดระเบียบชมวานให้ดีขึ้นเพื่อลดอันตรายที่มีต่อวานช่วยกันปกป้องวานบรูด้าไว้เท่ากับช่วยให้กัปตันเรือมีรายได้ที่ยั่งยืน
2: วานใช้คลื่นเสียงในการนำทางเรือของเราเสียงเครื่องยนต์มันจะลอยขึ้นฟ้าแต่ว่าเจ็ตสกีเสียงดังที่เกิดขึ้นมันจะส่งตรงลงสู่ทะเลเลยดังนั้นเมื่อเจ็ตสกีแล่นมาวานจึงหนีหายไปหมดครับใช้วิธีการของพวกคุณเองไม่จะเป็นต้องเหมือนกับของเราเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแม้จะเป็นวานชนิดเดียวกันจีนกับไทยก็แตกต่างกันแต่เรายินดีที่จะช่วยทุกคนสร้างกฎเกณฑ์ที่คล้ายกันเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อรักษาวานเหล่านี้ไว้ในขณะเดียวกันต่อไปวานจะได้อยู่ร่วมกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์บนเกาะเหวยโจได้อย่างยั่งยืนนะครับ
0: เฉินโม่ยังได้เชิญคุณพัชรพรและคุณราชาวดีเพื่อนร่วมงานของเธอมาที่โรงเรียนประถมบนเกาะเวยโจเพื่อสอนบทเรียนนอกห้องสร้างความสนุกมีชีวิตชีวาให้กับเด็ก
3: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์สวัสดีทุกคนทุกคนเคยเห็นวานบรูด้ามาก่อนไหม
1: พวกเธอเคยเห็นวานบรูด้ามาก่อนไหมใครเคยเห็นยกมือขึ้น
3: วันนี้ฉันนำวานบรูด้าตัวหนึ่งมาแสดงให้พวกเธอดูเชิญมาเลยสามสองหนึ่ง
1: หมุน
3: ว้าววานบรูด้าตัวใหญ่จังเลย
1: นี่คือขนาดจริง1ต่อ1ของวานบรูด้า1ตัว
3: ฉันจะขอเชิญนักเรียนแถวหน้ามาเปรียบเทียบขนาดกับวานบรูด้านะ
1: พวกเธอยื่นมือจับมือกันได้ดูสิดิกางแขนออกหน่อย
3: ดี
1: ใช่เลย
3: นี่ค่ะขอฉันดูหน่อยว่ามีกี่คน9คนโห11เมตร
1: วานบรูด้าตัวนี้ยาวประมาณ10ถึง11

0: เมตรนักวิทยาศาสตร์จากจีนและไทยใช้ภาพวานบรูด้า1ตัวเพื่อแสดงให้เด็กๆ เห็นยังเป็นรูปธรรมถึงขนาดที่แท้จริงของวานบรูด้าที่อาศัยอยู่ในทะเลรอบบ้านเกิดของเขา
1: ในอ่าวไทยและอ่าวไปปู้ของจีนล้วนมีวานบรูด้าอาศัยอยู
0: ่เธอเล่าถึงการกระจายตัวของวานในจีนและไทยและการกินอาหารส่วนคุณราชาวดีก็ยกตัวอย่างเพื่อให้เด็กเข้าใจถึงภัยคุกคามของขยะที่มีต่อวาน
1: พวกมันไม่รู้ว่าขยะที่ลอยในทะเลกินไม่ได้เมื่อกินเข้าไปพวกมันจะรู้สึกทรมานมากๆดูวิดีโออันนี้นะจะแสดงวิธีช่วยวานที่นำร่องเสียจนไปเกยตื้นแถวภาคใต้ของประเทศไทยมันเจ็บปวดมากๆเจ็บปวดและทรมานที่สุดทรมานมากคิดว่าขยะ
0: อาจารย์จากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางซีเล่าถึงที่มาของขยะและวิธีการนำกลับมาใช้ใหม
1: ่ใช่เลยมีเพียงทะเลเท่านั้นขยะที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทิ้งเสมอไปนะเรานำกลับมาใช้ซ้ำได
0: ้การวิจัยวานบรูด้ายังคงดำเนินต่อไปเฉินโม่และนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยใช้โดรนในการเก็บตัวอย่างของเหลวที่วานพ่นออกมาตอนหายใจเพื่อศึกษาพันธุกรรมของวาน

ร้อมกับเก็บข้อมูลของวานบรูด้าศึกษาเรื่องอาหารของพวกมันและยังใช้เครื่องบันทึกเสียงใต้น้ำบันทึกเสียงร้องของมันโดยหวังว่าอาจจับคู่เสียงมันกับพฤติกรรมของมันได้เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างกันพวกมันจะส่งเสียงออกมาอย่างไรการร่วมมือในงานวิจัยของจีนและไทยกำลังค่อยๆเปิดเผยความลับของวานบรูด้ากว่า200ตัวที่แหวกว่ายอยู่ในอ่าวของทั้งสองประเทศข้อมูลและผลการวิจัยเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์วานบรูด้าในที่สุดก็ถึงเดือนพฤศจิกายนวานบรูด้าที่เฉินโม่รอคอยได้อพยพกลับมาเกาะเหวยโจวอีกครั้งสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือข้างกายของวานตัวเมียมีลูกน้อยอยู่ด้วย

เขาสังเกตเห็นว่าเชี่ยวจุยก็มีลูกน้อยมาด้วยเขาตั้งชื่อลูกของเชี่ยวจุยว่าเชี่ยวจุยใจหรือลูกของป่าเชิดมีวานตัวเมียมากขึ้นมันพาลูกวานมาประแหล่งเลี้ยงลูกอ่อนสิ่งที่หาได้ยากยิ่งคือด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียงใต้น้ำเราจะบันทึกบทสนทนาของแม่และลูกวานได้เป็นครั้ง

0: ในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตว่ามีวานตัวเมียหลายตัวพาลูกวานมาปรากฏตัวในอ่าวไทยพวกมันคือธรรมชาติสมบัติล้ำค่าที่มอบให้แก่ทั้งสองประเทศลูกวานเหล่านี้จะติดตามแม่ของมันเพื่อเรียนรู้ทักษะการจับปลาเรียนรู้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมสายพันธุ์เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงเรือของมนุษย์
1: วานบรูด้าฝูงนี้ไม่ได้เพิ่งจะมาอยู่ที่นี่แต่มันอาศัยอยู่ในน่านน้ำแห่งนี้มาตลอดเราโชคดีมากในฐานะนักวิจัยที่บังเอิญค้นพบการมีอยู่ของพวกมันและได้เริ่มงานวิจัยสิ่งที่เราทำเหล่านี้สำหรับการวิจัยวานชนิดหนึ่งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการวิจัยวานในต่างประเทศหลายแห่งทำมากว่า40ปีหรือแม้กระทั่ง60ปีในขณะที่เรามีความเข้าใจวานบลูด้าฝูงนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราหวังว่าจะได้เข้าใจการใช้ชีวิตของมันอย่างแท้จริงและสร้างบ้านที่ปลอดภัยตามความต้องการในการดำรงชีวิตของพวกมันเพื่อให้วานขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งกลุ่มเดียวนี้ปรากฏอยู่อย่างสม่ำเสมอในจีนสามารถอยู่ร่วมกับเราได้อย่างยั่งยืนต่อไป

งานวิจัยของประเทศจีนนะคะมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยเราเองเนาะแล้วก็มันจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็พัฒนาองค์ความรู้เนี่ยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลเนาะในเรื่องของวานบูด้าเนี่ยซึ่งเราจะทำระหว่างไทยกับจีนและอีกหน่อยในอนาคตเราก็อยากจะทำในระดับภูมิภาคด้วยค่ะ

วานบรูด้าที่แหวกว่ายอยู่ในอ่าวเปยปู้และอ่าวไทยอ่าวที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองแห่งนี้คือบ้านของพวกมันมาตั้งแต่ต้นการพบเจอกันระหว่างเราการทำความรู้จักการอยู่ร่วมกันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกมัน

0: ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-payment สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงชีวิตการก้าวสู่ระบบดิจิทัลจึงกลายเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศาลปกครองรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ระบบที่ทำให้ทุกคนเข้ารวดเร็วและปลอดภัยหนึ่งในตัวอย่างคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงผ่าน e-payment ที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วคือกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งต้องยื่นฟ้องบริษัทรับเหมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมอาคารที่ทำการของหน่วยงานทั้งที่ยังอยู่ในช่วงรับประกันงานก่อสร้างดังกล่าวแต่บริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมเข้ามาซ่อมแซมอาคารที่ทำการซึ่งเกิดการชำรุดบกพร่องในช่วงรับประกันงานก่อสร้างเหตุเกิดเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าใช้อาคารดังกล่าวได้ไม่นานก็พบความชำรุดบกพร่องหลายจุดผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เข้ามาซ่อมแซมอาคารตามภาระผูกพันในช่วงรับประกันงานแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เข้าดำเนินการผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัทรับเหมารายใหม่เข้าซ่อมแซมแทนโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบและชดใช้คืนแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคารผู้ค้ำประกันร่วมชดใช้ความเสียหายกว่า1ล้านบาทผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คดีนี้เป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากสัญญาทางปกครองจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกชดใช้โดยระบบจะคำนวณยอดค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ฟ้องคดีที่สำคัญผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบ e-payment ของศาลปกครองที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยโดยระบบนี้เปิดให้เลือกช่องทางการชำระได้ถึง3วิธีคือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อคลิกชำระเงินแล้วระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยันและใส่รหัส OTP ตามที่ธนาคารผู้ให้บริการส่งให้ภายในไม่กี่วินาทีผู้ฟ้องคดีก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลเสร็จสิ้นทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใช้เงินสดทุกอย่างจบในคลิกเดียวคดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแล้วรับเอกสารทำให้การส่งคำคู่ความและเอกสารประกอบต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการเดินทางและประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามข้อพิพาทในสาระสำคัญยังง่ายโปร่งใสและเท่าเทียมอยู่ที่ไหนก็ฟ้องได
1: ้ไม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะอยากเล็บสวยหรูดูแพงเท่านั้นค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
2: จะเช็คอินเอ่ยนี่ถ้าเกิดมีคนร้ายตามมา
3: ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมาก
2: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่ของ
3: ออนไลน์เช็คอิน
2: ครั้งนี้ก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะ
3: ค่ะ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในข่าวดึก NBT News ประจำวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะคุณพัชชาภัทรเดชธรรมและดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพฟ้าฝนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าดูเหมือนตอนนี้เนี่ยเรื่องของข่าวฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่อีก2วันที่จะถึงนี
1: ้
0: ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างกังวล นะคะซึ่งล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะคะโดยพื้นที่เฝ้าระวังค่ะอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็จะมีฝนที่จะขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆร่วมด้วยค่ะไปดูประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่3นะคะมีใจความว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกหนักที่ตกสะสมเกิดเครื่องต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
2: ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมได้มีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากปัจจัยเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร่องฝนขยับจากเดิมที่อยู่ภาคใต้ตอนบนขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับภาคกลางรวมภาคอีสานตอนล่างและยังมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณประเทศเวียดนามครับซึ่งก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็จะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาในพรุ่งนี้แล้วก็มีการขยับเข้ามาตามแนวร่องทางด้านภาคกลางรวมถึงภาคเหนือในวันถัดไปจากปัจจัยนี้นะจะทำให้เกิดฝนได้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ด้านตอนล่างของร่องความกดอากาศต่ำคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จะมีการตกฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์

0: นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ
1: ่หนองใหญ่และสัตหีบจังหวัดระยองที่อำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิชกูดและจังหวัดตราดนะคะที่อำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่รวมถึงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วรวมถึงแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: ขณะที่การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้สั่งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ค่ะโดยให้ทางกรมชลประทานพร้อมบริหารจัดการผันน้ำและสำรองงบฉุกเฉินเอาไว้ภาคละ100ล้านบาทพร้อมกับยืนยันนะคะว่าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของปริมาณฝนยังไม่ทำให้เกิดมหาอุทกภัยได้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะเข้ามาในลุ่มน้ำต่างๆของภาคกลางจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนพร้อมสั่งการกรมชลประทานให้บริหารจัดการแหล่งน้ำต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำและท้ายน้ำได้รับผลกระทบ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้อยู่เฉยเราเตรียมล่วงหน้าเลยนะครับว่าเตรียมรองรับว่าถ้าฝนเข้ามาเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงคืออันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับเราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมาน
2: อกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่หลากมาและจัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินในแต่ละภาคเอาไว้แล้วภาคละ100ล้านบาทหากจังหวัดมีความจำเป็นจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินมาดูแลประชาชนค่ะ
3: วันนี้ก็ให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ต้องรอให้ภัยมาแล้วค่อยขึ้นมาคิดทำครับ
4: ยังงบคืองบทดลองจ่ายนี่คือมีให้ทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับวันนี้ก็ตามที่ท่านนายกได้มอบให้งบนะครับแต่ละภาคนะครับที่มีเงินสำรองไว้ร้อยล้านบาทวันนี้ก็ได้ชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าใครต้องการงบส่วนนี้นะครับเราก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งจะดูแลชาวบ้านต่างๆเราเน้นนะครับก็คือว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบงบตรงนี้ก็คือเป็นงบฉุกเฉินที่ท่านนายกมอบจัดสรรงบมาให้นะครับ
2: ส่วนที่เบ็ดเพจดังมีการโพสต์เตือนบอกว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เรื่องนี้นายเอกนิติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ค่ะ
3: จากการยืนยันของกรมอุตุเนี่ยก็จะมีฝนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับและเข้ามาในลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องของเราก็คือลุ่มน้ำภาคกลางตั้งแต่ทั้งเจ้าพระยา

0: ท่าจีนนะครับแม่กลองตรงนี้ก็ผมคิดว่าดูแลยังไม่ได้เยอะจนกระทั่งจะทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ประมาทนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งจุดก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่ท่วมสะพานบ้านหมูสีจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะคะก็ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะจากนี้จะเร่งบริหารจัดการน้ำสำรองน้ำฝนเข้าเขื่อนลำตะคองเพื่อเป็นการรับมือภัยแล้งในอนาคตค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเวลา 18:00 น.นายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยปภ.จังหวัดนครราชสีมาชลประทานจังหวัดนครราชสีมาและผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาลำตะคองในอำเภอปากช่องวันนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณต้นน้ำลำตะคองในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้รับรายงานว่าระดับน้ำที่หลากท่วมสะพานหมูสีได้ลดระดับลงแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 37-38% หรือคิดเป็นประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกถึง200ล้านลูกบาศก์เมตรโดยวันนี้มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าเขื่อนลำตะคอง3ล้านลูกบาศก์เมตรจึงทำการปิดการระบายน้ำของน้ำฝนเป็นหลักทางนี้ยังได้เน้นย้ำประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนปริมาณฝนระหว่างวันที่20
2: น้ำยังมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะเนี่ย
3: มาครับ
2: มาเรื่อยๆนะเข้าอ่างลำตะคองนะ
3: เข้าครับพรุ่งนี้อาจจะเห็นตัวเลขถึง5ล้านครับวันนี้2ล้าน
2: ท่วมขนาดต้องป้ายร่วงเลยนะเนี่ยฮะ
3: เมื่อเช้าเห็นทางพื้นที่บอก
4: แค่นี้เอง
3: ท่วมตรงนี้คร
4: ับ แค่นี้แค
3: ่ช่องครับ
4: ช่องสองช่องแรกแค่นั้นเองตอนตกเช้า
2: ครับไปเก็บป้าย
4: จะให้น้อง
2: เก็บเราต้องติดตามพยากรณ์อากาศเนี่ยแจ้งว่าวันที่23 24เนี
1: ่
2: ยแล้วก็25เนี่ยฝนจะตกหนักในจังหวัดนครสีมาเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนฮะแล้วคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยก็จะกลับมาซ้ำวันที่24 25คือน้ำท่วมทางสัญจรบางห่วงนะฮะอันนี้เราก็ต้องเตรียมการกันนะครับก็แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางหน่วยงานของกรมชลประทานฮะโครงการลำตะคองนะครับบอกว่าตลิ่งของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงจะมีช่วงหมูสีเนี่ยตลิ่งจะต่ำแล้วก็ลำน้ำแคบก็อาจจะล้นบ้างแต่ถ้าไปเลยช่วงหมูสีไปเนี่ยตลิ่งสูงลำน้ำกว้างน้ำก็จะไหลลงลำตะคองครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3วันนี้ค่ะหัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่รั่วซึมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม3คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จใน1สัปดาห์พร้อมกับยกระดับความปลอดภัยสั่งเอ็กซเรย์ท่อส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานคร66กิโลเมตรค่ะนางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยวางแผนเป็น3ระยะคือระยะสั้นจะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจใหม่ระยะทาง16เมตรจากนั้นระยะกลางจะทำการทดสอบแรงดันเพื่อจะยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำ intelligent picking test หรือว่าการตรวจสอบด้วยกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรเพิ่มเป็น66กิโลเมตรทั่วกรุงเทพเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่วนในระยะยาวจะหารือร่วมกันกับหลายฝ่ายถึงเรื่องของการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดการทรุดตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงของส

0: ภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกทางนี้คาดว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่รั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ค่ะสมพงษ์โพไกลผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพรั่วไหลระยะทาง16เมตรและยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางจะทำการศึกษาถึงเรื่องของการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ที่ประชุมครม.นะคะก็มีมติเห็นชอบเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนและชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่ค่ะลดการพึ่งพาและแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันและกลุ่ม LPG อย่างชัดเจนค่ะทางด้านนายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงปีพุทธศักราช2569ถึง2572และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปีพุทธศักราช2569ถึงปี2572โดยสำหรับแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนและชดเชยราคาเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยมีการระบุเงื่อนไขไว้3สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่1ก็คือเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยระดับราคาน้ำมันดีเซลเบนซินมากกว่า30บาทต่อลิตรราคาคงเดิมส่วนกลุ่มก๊าซ LPG ราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซปตท.สผ.และ UAC สูงกว่าราคานำเข้าราคาขายปลีกเกิน423บาทต่อถัง15กิโลเติมอยู่ที่ราคา363บาทต่อถังค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ที่2ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่มีความผันผวนค่ะโดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์ส่วนกลุ่ม LPG ราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า35เหรียญสหรัฐต่อตันใน1เดือนราคาขายปลีกสูงขึ้นหรือลดลงรวมกันมากกว่า1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเดิมที2สัปดาห์เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับราคา LPG CP รายเดือนค่ะ
1: ทีนี้นะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่3กันค่ะถ้าหากว่าน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนและไม่เพียงพอก็จะไปกระทบต่อสภาพของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งหลักเกณฑ์ของการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นได้เพิ่มเติมการพิจารณาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองภายในประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงอีกทั้งภาครัฐสามารถบริหารจัดการราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ตลอดจนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของไทยได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะแผนฉบับใหม่ยังมีการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันและกลุ่ม LPG อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเงินอุดหนุนข้ามกลุ่มพร้อมทั้งกำหนดกรอบการบริหารราคาโดยเน้นชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลักหากเกิดวิกฤตยาวนานรวมถึงให้มีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงเพื่อเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับและส่งเสริมการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบนำเข้าน้ำมันค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามกันต่อสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนค่ะทั้งไทยช่วยไทยพาสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้ค่ะทางมติคณะรัฐมนตรีก็มีความคืบหน้าแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะในข่าวดึก NBT News ค่ะคุณผู้ชมคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส2ค่ะวงเงินอยู่ที่ 1,000 บาทต่อคนขยายสิทธิ์ครอบคลุม47ล้านคนค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าเป็นการใช้งบเฉพาะพ.ร.ก.กู้เงินในส่วนแรกไม่กระทบกับวินัยการคลังโดยจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก2เดือนค่ะคือ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เนื่องจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นโดยจะใช้วงเงินที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงินส่วนแรกก็คือ 200,000 ล้านบาทที่มีเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดให้แก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จากเดิม300บาทปรับเป็น 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์14ล้าน5แสนคนค่ะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะให้วงเงินอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันโดยจำนวนสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะขยายเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนซึ่งพบว่า1ล้านคนในจำนวนนี้มีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะก็จะขยับจากไทยช่วยไทยพลัสไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเหลือคนเดิมอยู่ที่25ล้านคนรวมถึงจะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ7ล้าน5แสนคนรวมเป็น32ล้าน5แสนคนจึงสามารถดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้มากขึ้นรวมทั้งหมดประมาณ47ล้านคนค่ะ
1: คือวันนี้1วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
2: ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000 ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวล

0: ใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่แต่ว่าทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะสงบกลับมารุนแรงอีกครั้งนึงแล้วก็น้ำมันก็ทะลุ100เหรียญ
1: ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสเฟส2ภาครัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาค่ะ
2: ส่วนโครงการ THAI Passport ที่ฝ่ายค้านยังคงมีข้อสงสัยแล้วก็ยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีท่านก็ย้ำว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนค่ะแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบนั้นขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีก็ออกมาชี้แจงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passportโดยระบุว่ากระทรวงดีอีพร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่การตรวจสอบนั้นต้องอิงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านยกเรื่องข้อตกลงคุณธรรมขึ้นมาตำหนินั้นขอย้ำว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงคุณธรรมหากโครงการไหนใช้งบเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาคัดเลือกว่าจะต้องทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาบอกว่าโครงการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมโดยสามารถเปิดเผยเอกสารยืนยันต่อสาธารณชนได้และสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนนั้นถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะการลงทะเบียนต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านดิจิตอลไอดีรวมถึงแอปพลิเคชันไทยดีและแอปทางรัฐดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปั๊มยอดตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
3: THAI Passport เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ไม่ได้เข้าโครงการที่จะไปต้องทำเรื่องข้อตกลงคุณธรรมนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะตำหนิติติงเรื่องนี้ต้องศึกษาขั้นตอนก่อนนะคะถึงบอกค่ะว่าเรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงนะคะแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องแล้วอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าโหก่อนจะเปิดปากก็ต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ดิจิตอลไอดีคือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัวDGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานค่ะต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะต้องมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ว่ามาพูดให้เสียหายแบบนี้นะคะเพราะนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าทั้งเรื่องข้อตกลงคุณธรรมทั้งเรื่องปั๊มยอดนี่ไม่ดีเลยค่ะที่มาพูดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่เกี่ยวข้องอะค่ะใครที่เกี่ยวข้องถ้าเขารู้สึกว่าเขาเสียหายก็ถึงบอกตอนแรกค่ะถ้าโดนจะไม่แปลกใจ
2: ซึ่งนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังชี้แจงเรื่องยอดผู้ใช้งานจริงหรือว่า active user ด้วยบอกว่าทางกระทรวงมีการแยกข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับ active user ไว้ชัดเจนประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่อัปเดตต่อเนื่องได้ที่เว็บไซต์โครงการ

0: รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงได้ตลอดเวลาค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะก้าวไปสู่สายตาผู้ชมจีนกว่าพันล้านคนได้อย่างไรโดยเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5กำลังจะเปิดประตูสำคัญให้กับสื่อและผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่ตลาดจีนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำทัพผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานของไทยนะครับบุกมาที่ International Media Harbor งานภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่การนำผลงานมาจัดแสดงแต่กำลังเปิดประตูให้สารคดีไทยผู้ประกอบการไทยและสื่อไทยนั้นสามารถเชื่อมต่อกับตลาดสื่อขนาดใหญ่ของโลกและนี่ก็คือโอกาสที่เรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะเดินทางไปถึงผู้ชมชาวจีนกว่าพันล้านคนครับ
3: 3 2 1
4: แสงสีเสียงและเรื่องราวจากหลากหลายพื้นที่ของจีนถูกถ่ายทอดขึ้นจอขนาดใหญ่ท่ามกลางผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มและคนในอุตสาหกรรมสื่อจากหลายประเทศนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ที่กวางโจวอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียฮาร์เบอร์นครกวางโจวในเวทีแห่งนี้ประเทศไทยไม่ได้มาเพียงในฐานะแขกรับเชิญแต่กำลังมองหาโอกาสนำเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเชื่อมเข้าสู่ตลาดสื่อจีนซึ่งมีทั้งสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและเครือข่ายผู้ชมขนาดใหญ่ความสำคัญของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การมาชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คำถามว่าเรื่องราวจากประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผลงานที่คนไทยรู้จักไปเป็นคอนเทนต์ที่ตลาดโลกต้องการได้อย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยถึงภารกิจครั้งนี้กับสื่อจีนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้พบกับพันธมิตรและแพลตฟอร์มจีนโดยตรงเราต้องการผลักดันผลงานที่สะท้อนความหลากหลายของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดไปสู่การร่วมผลิตและลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2ประเทศสำหรับคนไทยสิ่งที่ควรรู้คือสารคดีไม่ได้มีคุณค่าเพียงการบันทึกความทรงจำแต่สามารถสร้างทั้งรายได้สร้างงานและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทย
5: เรารู้จัก
4: เรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารไทยมวยไทยประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหากค้นพบมุมที่แตกต่างและเล่าอย่างมีคุณภาพก็อาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เดินทางได้ไกลกว่าสินค้า1ชิ้นและสามารถสร้างรายได้กลับถึงเจ้าของเรื่องในชุมชนได้ในที่สุดส่วนสื่อไทยต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลวิดีโอสั้นสารคดีขนาดสั้นและคอนเทนต์หลายภาษาการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งออกจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกทั้งรูปแบบภาพคำบรรยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ชมชาวจีนสนใจเรื่องราวจากประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติวิถีชีวิตแต่ผลงานที่จะเข้าสู่ตลาดจีนต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นสากลมีคุณภาพด้านการผลิตและต้องเข้าใจเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรวมถึงกฎระเบียบการเผยแพร่ในประเทศจีนที่สำคัญต้องตอบให้ชัดว่าฝ่ายไทยมีอะไรให้โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เงินลงทุนทีมผลิตสถานที่ถ่ายทำนักแสดงหรือช่องทางการเผยแพร่และต้องการอะไรจากพันธมิตรจีน
2: วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเบิกเริกเปิดประตูบานแรกของสารคดีไทยและก็สารคดีจีนนะครับแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะไม่ได้วัดจากจำนวนภาพถ่ายหรือจำนวนนามบัตรที่รับกันนะครับหากวัดจากจำนวนเรื่องราวประเทศไทยที่จะสามารถมาพัฒนาความร่วมมือเข้าถึงผู้ชมใหม่ดึงดูดโปรดักชันเฮาส์ของจีนมาถ่ายทำในประเทศไทยสะท้อนมิติความงดงามของไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้กับคืนสู่ชุมชนคนไทยอย่างแท้จริงด้านหลังอยู่นี้ครับทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนในงานนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาวงการสื่อมวลชนของไทยและการผลิตสารคดีเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคตต่อไปนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิพัฒน์เข็มทิศรายงานครับ
1: ขอบคุณรายงานพิเศษจากคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศด้วยนะคะ
6: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเบรกนี้กันค่ะไปดูความคืบหน้าในคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยเฉพาะการตรวจสอบมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาซึ่งทางพนักงาน

0: การสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากโดยตำรวจมีข้อมูลเส้นเงินมูลนิธิหวันโชตแล้วนะคะแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ล่าสุดก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดังแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายหรือว่าเซ็นอนุมัติเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดค่ะหลังจากที่เขาพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนานเกือบ3ชั่วโมงป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมิงยิ้วงามที่เป็นเซียนพระชื่อดังให้สัมภาษณ์ว่าได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหวันโชตที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยยืนยันว่าแม้ตนเองจะมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของมูลนิธิแต่ว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินของมูลนิธิโดยอำนาจดังกล่าวนั้นอยู่กับอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการและกรรมการที่ได้รับมอบหมายส่วนกรณีทองคำประมาณ9กิโลกรัมป๋องสุพรรณยืนยันว่าทองคำดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพภายในวัดโดยมีการประเมินจากช่างว่าต้องใช้ทองประมาณ9กิโลกรัมและตนเองร่วมถวาย1กิโลกรัมด้วยความศรัทธาค่ะ
1: ซึ่งในมูลที่เนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนแล้วเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อยากจะชี้แจงบางคนถามบอกว่าทำไมผมถวายทอง1กิโลที่มาของทอง1กิโลอยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปคุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือและศรัทธาก็ทำการว่ามีดำริว่าจะบุกองค์พ่อทั้งหมดเนี่ยก็เอาช่างมาตีว่าใช้ทองเท่าไหร่ทองก็ใช้ประมาณ9กิโลซึ่ง9กิโลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าศรัทธานะก็ถวาย1กิโลวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ช่างอ่ะทองทั้งหมดยังอยู่กับช่างอีก2กิโลซึ่งเอาไปรีดอยู่ผมก็มาให้ข้อมูลทางกองปราบกองปราบเขาบอกพอดีช่างเขาติดต่อเอาทองมาคืนแล้ว
0: ทีนี้ก็มีอีกประเด็นก็คือเหรียญเหนือดวงนะคะคุณป๋องสุพรรณก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญรุ่นดังกล่าวเนื่องจากสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2549ซึ่งตอนนั้นตัวของคุณป๋องสุพรรณเองเพิ่งเข้าวัดในปี2552และบวชที่วัดในปี2559จึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การจัดสร้างแต่อย่างใดแต่สำหรับวัตถุมงคลรุ่นอื่นยอมรับว่าเคยช่วยประชาสัมพันธ์และชักชวนผู้ที่ศรัทธาให้ร่วมทำบุญโดยมีความตั้งใจว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการบูรณะวัดและยืนยันว่าตนเองไม่เคยนำเงินวัดมาใช้หรือว่ารับเงินจากวัดนอกจากนี้ยังขอโทษลูกศิษย์และผู้ที่เคยชักชวนให้เดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยค่ะ
1: เหนือดวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหนือดวงสร้างปี49ฟังชัดๆเลยปี49ผมเข้าวัดปี52ผมบวชปี59นะครับซึ่งการพุทธาภิเษกหรือสร้างเหรียญเหนือดวงเนี่ยอาจารย์โชติสร้างอยู่แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแล้วผมได้ศรัทธาผมก็ได้เช่านะตอนนั้นสร้างรู้สึกทางวัดออกแค่ 4-5 หมื่นเองทองคำอะแล้วตอนหลังก็มีราคาขึ้นมาจากค่านิยมจากคนที่ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งเมื่อปี2568ซึ่งหน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างที่จะกว้างมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิหวันโชตมีกรรมการรวมแล้ว7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดียืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับไปดูกัมพูชาที่โชว์ผลงานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะคะอีกทั้งยังเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้สื่อได้เข้าชมด้วยก็เห็นว่าสื่อนั้นนะคะที่จำเหนือเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อย่างมากสำหรับศูนย์นั้นแต่ว่าที่ผ่านมาทางการกัมพูชากลับมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้ค่ะทางการกัมพูชาพาสื่อเข้าชมศูนย์สแกมเมอร์ร้างใกล้ชายแดนเวียดนามโดยภาพที่ปรากฏออกมานั้นเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของศูนย์แต่ว่าเหตุใดที่ผ่านมาทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้โดยมีรายงานว่าในตึกเหล่านี้เคยเป็นที่ทำงานของแก๊งหลอกลวงจำนวนกว่า 20,000 คนเมื่อสื่อได้เข้าชมภายในทำให้พบว่าแก๊งสแกมเมอร์มีการจัดระบบและแบบแผนการทำงานที่แยบยลมีเทคโนโลยีชั้นดีใช้งานมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนในการสร้างฉากประกอบการสนทนาทางวิดีโอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่เหยื่อโดยฉากหนึ่งที่สร้างขึ้นอย่างแนบเนียนก็คือฉากสถานีตำรวจสิงคโปร์ค่ะ
1: ซึ่งการเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้กับสื่อได้รับชมมีขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านแก๊งสแกมเมอร์โดยมีผู้แทนจาก20ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งสหรัฐและจีนโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาทางกัมพูชาอ้างว่าได้ปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์รวมแล้ว663แห่งพร้อมอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเป็นมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์และแม้จะอ้างว่าเวลานี้ไม่มีศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่หลงเหลือในกัมพูชาแล้วแต่ก็ได้ยอมรับว่าอาจจะมีเครือข่ายย่อยๆที่ลักลอบดำเนินการอยู่ตามสถานที่ขนาดเล็กซึ่งติดตามจับกลุ่มได้ยากด้านนายเจคอบซิมนักวิเคราะห์อาชญากรรมข้ามชาติระบุว่าแม้กัมพูชาจะดำเนินการปราบปรามแต่เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและภาคธุรกิจยังเอื้อให้แก๊งเหล่านี้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกนอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับการที่ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อยู่ด้วยค่ะติดตามเรื่องของสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นกันนะคะตอนนี้เผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าตู้เจียนจนเกิดฝนตกหนักก่อความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ
2: พายุไต้ฝุ่นตู้เจียนก่อให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและดินถล่มในจังหวัดต่างๆรวมทั้งในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักอีกทั้งมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ22คนและยังสูญหายอีก6คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก 45,000 หลังและมีอีก460หลังที่ถูกน้ำท่วมดินถล่มทับจนพังเสียหายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วเกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองทูกุตรูจังหวัดมาลิซาทางตะวันตกของตุรกีจากฝีมือของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ว่าเขาได้ใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยได้เปิดฉากยิงจนมีผู้บาดเจ็บ11คนซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นได้พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ถูกตำรวจรวบตัวไว้กลุ่มฮูตีในเยเมนเผยวิดีโอคลิปที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้โจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดฟโดยเป็นความพยายามของซาอุดีอาระเบียที่หวังยึดพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยเป็นความเคลื่อนไหวภายหลัง2สัปดาห์ที่รัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงไปกว่านี้สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศได้ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็มีราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามอิหร่านมีรายงานว่ามีปั๊มน้ำมันราว 17% ทั่วฝรั่งเศสที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของโททาลส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงถึง90บาทต่อลิตรและมีปั๊มหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐตัดริบบิ้นเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคาร พื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่รุ่น VH-92A Patriot ที่มีน้ำหนักมากและปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงจึงไม่สามารถลงจอดลานเดิมที่เป็นสนามหญ้าได้ส่วนลานจอดใหม่จะปูพื้นด้วยหินกรานิตที่มีความทนทานสูงนายกรั

0: มนตรีฟรีดริชเมิร์ชผู้นำเยอรมนีหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU สายอนุรักษ์นิยมแถลงยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งระดับรัฐล่าสุดโดยได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐแมคเคเลนบูร์กเวสเทิร์นโพโมเรเนียนอกจากนี้ CDU ยังพ่ายแพ้ในพื้นที่กรุงเบอร์ลินให้แก่พรรคซ้ายจัดด้วยจากความพ่ายแพ้ต่อเนื่องทำให้เมิร์ชถึงกับกล่าวว่าเวลานี้ CDU ไม่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ในเยอรมนีได้อีกต่อไปแล้วชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกันในหลายเมืองรวมทั้งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสได้ประกาศกฎอัยการศึกในประเทศเมื่อปี2515หรือเมื่อ54ปีก่อนจนทำให้ประเทศก้าวไปสู่ระบอบเผด็จการทหารนานถึง14ปีอย่างไรก็ตามชาวฟิลิปปินส์ใช้โอกาสนี้ยกระดับวันคล้ายวันครบรอบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
1: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณกุ้งโสภิตกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: วันนี้เอเชียนเกมมีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: เป็นข่าวดีชื่นมื่นสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็ทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้เราได้เพิ่มมาอีก1เหรียญทองจากกีฬาใหม่เลยค่ะบรรจุแข่งขันครั้งแรกนั่นก็คือ MMA รวมไปถึง1เหรียญทองแดงจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะ
1: ติดตามได้เลยเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะเราได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากกีฬา MMA นะคะนั่นก็คือผลงานของน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือ MMA ค่ะนี่ถือว่าเป็นคนแรกของไทยเราที่หยิบเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จค่ะการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือ MMA นะคะวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทโมเดิร์นรุ่น54 กิโลกรัมหญิงค่ะรอบชิงชนะเลิศแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนความหวังไทยเราในมุมน้ำเงินค่ะดวลกับแดน่าโปโกเซียนผู้ท้าชิงจากบาเรนในมุมแดงนะคะเกมนี้กัญจุฑาแม้ว่าจะเสียเปรียบรูปร่างตัวเล็กกว่าก็จริงค่ะแต่ว่าเราชิงจังหวะเข้ารวบจับล็อกแดน่าได้หลายครั้งนะคะโดยยกที่2กัญจุฑาจับล็อกได้ถึง2ครั้งค่ะในที่สุดสาวไทยเราเอาชนะไป3-0คะแนนค่ะสมกับราคาแชมป์โลกปี2025แชมป์4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ดีกรีแชมป์เอเชียคนล่าสุดในปีนี้ค่ะสำหรับกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ค่ะคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือ MMA ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ให้กับสมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยรวมไปถึงแฟนกีฬาชาวไทยได้ชื่นมื่นไปตามๆกันค่ะวอลเลย์บอลสาวไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะถือว่าได้แชมป์ได้เหรียญทองแดง2สมัยติดต่อกันแล้วด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังเพิ่มสถิตินะคะสำหรับเหรียญทองแดงในการแข่งขันคราวนี้ก็คือ3เหรียญทองแดงที่ทำได้แล้วก็ได้มา1เหรียญเงินด้วยค่ะพาไปดูกีฬาวอลเลย์บอลค่ะประเภททีมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงระหว่างทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงในครั้งที่แล้วหางโจเกมส์พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกค่ะโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราส่ง6คนแรกก็จะมีกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเซตเตอร์ค่ะมีชัชชุออนโมกศรีศศิภพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งกับแก้วกัลยากมลทลาค่ะรับหน้าที่มิดเดิลบล็อกส่วนปิยนุชแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นลิโบโร่นะคะแมตช์นี้สาวไทยเราเล่นได้เหนือกว่าสมกับราคาแชมป์เอเชียที่เพิ่งได้ตั๋วไปโลดแล่นโอลิมปิกเกมส์ที่ LA สหรัฐชนะไป3เซตรวด25-20 25-19แล้วก็25-23คะแนนเกมนี้พิมพ์พิชยากกรำค่ะทำแต้มสูงสุดของสาวไทยเรากดไป15คะแนนค่ะช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันและถือว่าเป็นการเพิ่มสถิตินะคะได้เหรียญทองแดงสมัยที่3ค่ะต่อจากครั้งแรกปี2014ที่เกาหลีใต้ปี2022ที่หางโจแล้วก็มาคราวนี้ที่ญี่ปุ่นในปี2026นะคะแต่ว่าภาพรวมผลงานดีที่สุดของทีมไทยในเอเชียนเกมคือเราเคยได้เหรียญเงินค่ะในปี2018ที่อินโดนีเซียก็ทำให้ภาพรวมตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลไทยเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมได้4สมัยติดต่อกันเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกรวมทั้งแฟนๆทุกท่านที่ทั้งบินมาเชียร์ด้วยแล้วก็มาจากหลายที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับพวกเรานะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วย
4: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทแล้วกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้ว
2: ผลงานของนักกีฬาแบดมินตันไทยเราค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเราการันตีคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีหลังจากชนะไชนีสไทเปค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเรียบร้อยค่ะการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะประเภททีมชายรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะทีมชาติไทยลงสนามพบกับไชนีสไทเปค่ะทีมวางอันดับ4ของรายการค่ะพาไปดูคู่แรกในประเภทชายเดี่ยวมือ1กันค่ะผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของไทยเราแล้วก็เป็นมือ3ของโลกวัย25ปีเค้นฟอร์มเก่งนะคะพลิกแซงเอาชนะโจเทียนเฉินมือ5ของโลกแบบสุดดุเดือดเลยค่ะ2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ16แล้วก็21ต่อ14คะแนนทีมไทยนำไปก่อน1ต่อ0คู่ค่ะและจากนั้นในประเภทชายคู่มือ1ไทยส่งเอาน้องโอโม่ภคพลธีรรัศกุลจับคู่กับน้องพีพีรชัยสุขพันธ์คู่มือ36ของโลกพบคู่ของหยางโปเสียนและหลุยเจอหุยนะคะมือเป็นมือ15ของโลกค่ะคู่นี้ดวลกัน3เกมค่ะก่อนจะเป็นหนุ่มไทยเราเฉือนชนะไป2ต่อ1เกม16ต่อ21 22ต่อ20แล้วก็23ต่อ21คะแนนค่ะทีมไทยขยับนำห่าง2ต่อ0คู่ต่อกันที่ประเภทชายเดี่ยวมือ2 EQ พฤชพลธีรรัศกุลมือ17ของโลกดวลกับชุยเจินมือ23ของโลกเกมนี้พฤชพลตัดสินใจขอรีไทร์ในระหว่างการแข่งขันเกมที่2นะคะแต้มตามหลังอยู่5ต่อ9คะแนนหลังจากที่เกมแรกเราได้ไปก่อนแล้วค่ะ21ต่อ15คะแนนแต่ว่าพฤชพลมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังนะคะก็ส่งผลให้เชนิสไทเปไล่ขยับมาตามมา1ต่อ2คู่ค่ะส่วนในคู่ที่4ดวลการประเภทชายคู่มือ2วรพลทองสง่ากับเฉลิมพลเจริญกิจอมรคู่มือ54ของโลกดวลกับหลิวกวางเหิงที่จับคู่กับหวังจื้อหลินค่ะปรากฏว่าคู่หูไทยเราค่ะเล่นยื้อจนถึง3เกมนะคะก่อนปิดแมตช์เอาชนะไป2ต่อ1เกม13ต่อ21 21ต่อ14แล้วก็21ต่อ14คะแนนค่ะทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเปไป3ต่อ1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยได้แล้วนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้เป็นการคว้าเหรียญรางวัลในประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ16ปีที่รอคอยเลยค่ะตั้งแต่ได้เหรียญทองแดงที่กวางโจวที่จีนเมื่อปี2010ค่ะนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศเรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดเพื่อปลุกเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมเทนนิสไทยเราก่อนไปลุยเอเชียนเกมนะคะบอกว่าจะมอบให้2เท่าที่ทางกองทุนจะได้ค่ะนั่นก็คือแชมป์รับไป4ล้านบาทค่ะทัพเทนนิสทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงค่ะลงฝึกซ้อมใหญ่ร่วมกันก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะพร้อมกันนี้นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวอวยพรให้แก่คณะนักเทนนิสทีมชาติไทยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาร์โค้ชทุกคนนะคะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะพร้อมกันนี้ค่ะท่านนายกสมาคมได้มีการประกาศมอบเงินรางวัลตอบแทนความสำเร็จค่ะเพิ่มเป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะตามผลงานที่ได้รับค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าทีมเทนนิสไทยเราคว้าเหรียญทองมอบให้เลยค่ะประเภทละ4ล้านบาทนะคะถ้าได้เหรียญเงิน2ล้านบาทได้เหรียญทองแดงกลับบ้านคว้าไปเลยประเภทละ1ล้านบาทค่ะ
5: ที่เห็นนะครับนักกีฬาเราทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมที่จะไปทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เรามีโอกาสปีที่แล้วเราประเภทคู่เราได้เหรียญทองแดงนะครับปีนี้เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาส ได้เหรียญทองนะฮะก็ตั้งเป้าไว้จะมีนะส่วนทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างฮะสำหรับนักกีฬาเราแล้วผู้ฝึกสอนโค้ชผู้จัดการทีมเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ครับผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับครับครับนักกีฬาเรามั่นใจฮะว่าเราจะมีโอกาสนะครับ
2: ทั้งนักกีฬาชายและหญิงนะคะซ้อมอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ข่าวดีทุกคนฟิตสมบูรณ์เพราะว่าได้เก็บตัวต่อเนื่องและมีแมตช์นานาชาติอย่างเดวิสคัพให้ลงแข่งขันด้วยนะคะสำหรับทีมชุดนี้นำโดยนายวิเชษฐ์ทีปกากรอุปนายกสมาคมและในฐานะผู้จัดการทีมค่ะมีโค้ชบั้มธนากรศรีชาพันธ์เป็นผู้ฝึกสอนทีมชายโค้ชเอกพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงส่วนนักกีฬาชายค่ะได้แก่น้องบูมกฤษฎิสำเร็จแม็กซิมัสพรพลโจนส์แมงปอภวิศรหลักทรัพย์จูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยคุณโอเว่นธนเพชรฉันทัศน์แล้วก็มีนัทปรัชญาอิสโรค่ะส่วนนักกีฬาหญิงนะคะได้แก่ไหมมนัญชยาสว่างแก้วอีฟพัชรินทร์ชีพชานเดชน้องอมสินอัญชิสาฉันทะค่ะแต้วทัศพรนาคหล่อแล้วก็เอิร์ธเพียงทานผลิพืชทีมเทนนิสไทยจะเดินทางไปยังนาโกย่าคืนวันที่23กันยายนนี้นะคะก่อนที่จะลงแข่งขัน27กันยายนจนถึง3ตุลาคมชิงชัยทั้งหมด5เหรียญทองด้วยกันค่ะได้แก่ประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และประเภทคู่ผสมค่ะซึ่งผลงานของทัพเทนนิสไทยในการแข่งขันครั้งที่แล้วเอเชียนเกมส์ที่หางโจวนะคะช่วยกันคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านได้จากประเภทชายคู่ปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพรพลโจนส์นั่นเองค่ะภาคภูมิสงวนศิลป์กับอรวรรณพรนางเอาชนะคู่ของอิหร่านผ่านเข้ารอบ2เทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสค่ะในประเภทคู่ผสมรอบแรกใช้ระบบชนะ3ใน5เกมนะคะทีมชาติไทยภาคภูมิสงวนศิลป์ดีกรีแชมป์ประเทศไทย19สมัยในวัย41ปีจับคู่กับรุ่นน้องค่ะน้องทิพย์อรวรรณพรนังเจอคู่ของอายานกัฟฟารีจะกับมาชิชราทารีจากอิหร่านนะคะเกมแรกดวลกันสูสีค่ะเสมอ13คะแนนเท่ากันค่ะและสุดท้ายเป็นคู่อิหร่านค่ะปาดหน้าแซงชนะไปก่อน15ต่อ13แต้มจากนั้นคู่ของภาคภูมิกับอรวรรณคืนฟอร์มเก่งค่ะตบชนะแซง3เกมรวดเลยค่ะ12ต่อ10 11ต่อ5แล้วก็11ต่อ3รอบ2

0: แล้ว32เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็8เหรียญทองแดงค่ะเจ้าภาพญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณคุณกุ้งด้วยอันน่าเล่มใหม่จากมุมมองของพระอนุชาของพระองค์โดยวางจำหน่ายแล้วที่อังกฤษนะคะเขาบอกกันว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อัดแน่นด้วยเรื่องราวที่เผ็ดร้อนทีเดียวค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อนที่14วจีกรรมตอนที่3
1: หัวซุกหัวซุนแล้วสมน้ำหน้า
2: นั่นแซ่สะใจจริงๆเลย
3: ว่าแต่ที่เราทำนี่ไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอส้มซ่า
1: แค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำพวกนั้นล่วงรู้ความลับว่าข้าคือกระจิบแถมยังประกาศตนเป็นศัตรูกับข้าอีกก็ต้องโดนแบบนั้นแหละสะสมแล้วจะพวกวัชพืชเน่าว่าข้าเป็นคนทำหรอจะพวกขี้เหร่แล้วยังสมองทึบ
2: โอ้ยเสียงอะไรแสบแก้วหูไปหมดแล้ว
3: โอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: หรือว่าเป็นเสียงมนุษย์ต่างดาวส่งสัญญาณมาบอกอะไรพวกเราแย่แล้วโลกใกล้ถึงการอวสานแล้วจริงๆหรอพวกเราจะต้องอยู่ในความมืดมิดไม่จริง
2: เฮ้ยอะไร
4: บินบินของการนี่สุดยอดเลยจริงๆนะ
5: นั่นสิสะท้อนคำพูดของส้มซ่าออกมาได้ชัดมากเลยถ้าพูดน่าเกลียดหยาบคายก็เกิดภาพน่าเกลียดน่ากลัว
6: ถ้าพูดจาส่อเสียดทำร้ายจิตใจคนอื่นก็จะเกิดเสียงเสียดแทงจนแสบแก้วหู
1: ส่วนถ้าพูดเพ้อเจ้อก็จะเกิดภาพปากเยอะแยะขึ้นทั่วตัว
4: ทีนี้ล่ะทุกคนจะได้เห็นว่าคำพูดของส้มซ่าทำให้เกิดความน่ากลัวอะไรบ้าง
2: กลุ่มนั้นรังแกตุ๊กเมียจริงหรอมีใครจับตัวได้หรือยังเนี่ย
7: ไม่รู้สิแต่ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาดูเป็นคนดีนะ
1: พวกเจ้าไม่รู้อะไรพวกนั้นน่ะชอบเอาตุ๊กเมียไปทรมานที่บ้านข้าเห็นมากับตา
6: อะไรนะ
7: ซ้ำซ้ำกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้ว
1: พวกเจ้าจะไปไหนทำไมต้องทำท่ากลัวข้าแบบนั้นด้วย
6: ผลจากเครื่องฉายบินบินของเจ้าอีกแล้วใช่ไหม
1: ฮ่าใช่แล้วเจ้าบินบินมีระบบจับคำโกหกอยู่ถ้ามันจับได้ว่าใครโกหกจะสร้างภาพคนคนนั้นให้มีจมูกยาวยืดยังไงล่ะ
5: คิดได้ไงเนี่ย
2: มีคนแกล้งเจ้าอยู่ไปลากตัวพวกมันออกมาอย่าให้พวกมันขัดขวางเจ้าได
1: ้นี่น้อยฝีมือพวกเจ้าใช่ไหมเจ้าทำอะไรกับข้าบอกมาเดี๋ยวนี
4: ้ข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะเจ้าทำตัวเองทั้งนั้น
1: ว่าไงนะยี่เพลายี่พะโล้ดองเค็มยี่รากแก้วพันปียี่ใบเลี้ยงเดี่ยวหงิกงอ
6: ส้มซ่าหยุดใช้คำพูดทำร้ายคนสักทีเถอะถ้าไม่อยากให้ทุกคนหนีห่างไปมากกว่านี้
1: ข้าไม่หยุดข้าจะพูดแล้วก็จะให้ทุกคนในโรงเรียนพูดเหมือนข้าด้วยใช่แล้วข้าต้องเริ่มคอนเสิร์ตตอนนี้เลย
4: เออไม่นะ
2: นี่นะ
8: ไปก่อนละ
9: พร้อมสนุกกันหรือยังทุกๆคน
10: พร้อม
9: งั้นไปมันกันเลยแล้วเน่าอีกเน่าไปอีกแสนล้านปีก็ไม่หายเน่าจะพวกพะโล้ดองเข้มทำไมต้องเข้มข้าละเกลียดเกลียดเกลียดนักของเข้มเข้มจะพวกระแก้วพันปีถอนรากให้หมดถ้าจะดีจงไปเลี้ยงเดียวงิกงอฟังรับระคายหูซ้ายพออ๋อจำไม่ได้ก็กลับไป

0: ตื่นตื่นแค่กิน
1: ยิ่งเด็กๆทุกคนได้ฟังก็อยากพูดคำหยาบตามเพราะเห็นว่าเท่โดยไม่รู้เลยว่ายิ่งพูดคำหยาบมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งฟุ้งซ่านรุ่มร้อนเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายอยากจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดี
2: เราต้องหาทางหยุดปีศาจสีตัวนี้ให้เร็วที่สุดแล้วล่ะก่อนที่เพลงจะจบ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวแล้ว
4: ต้องหนี
2: อย่า
4: โอ๊ยปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้า
3: อย่าใช้คำพูดทำร้ายใครอีกเลยนะส้มซ่าข้าขอร้องล่ะ
4: น่าขำสิ้นดีคุณหนูพราวลดตัวมาขอร้องข้าแต่ข้าไม่สนพวกเจ้ามันน่าเกลียดเหมือนแมลงสาบใส่วิกผม
5: ความจริงจะได้เปิดเผยละคราวนี
3: ้ส้มซ่าเจ้าเลิกทำชมรมยกเมฆเลิกเป็นกระจิบข่าวแล้วก็เลิกพูดเรื่องโกหกเถอะนะ
4: ข้าไม่หยุดเป็นกระจิบข่าวน่ะสนุกจะตายพูดเรื่องโกหกแค่ไหนใครๆก็เชื่อเพราะทุกคนชอบฟังค่ะ
6: ส้มซ่าคือกระจิบข่าวงั้นเหรอ
5: เขาว่าละทำไมเสียงคุ้น
3: ๆแต่คำโกหกของเจ้ามันทำให้คนเดือดร้อนนะ
4: ข้าไม่สนอยากหลงเชื่อกันเองนี่นากินแตงโมแล้วต้นแตงโมจะงอกออกมาทางสะดืองี้คนไม่มีสมองเท่านั้นแหละจะหลงเชื่อ
7: น้อยยายส้มซ่าหาว่าเราไม่มีสมองดูถูกกันเกินไปแล้วนะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เรื่องเจ้าก็เหมือนกันยี่คุณหนูพราวอยากเด่นดีนักข้าเลยกุเรื่องให้คนเกลียดเจ้าเยอะๆแล้วพวกนั้นก็เชื่อไปอีกโอ๊ยหลอกง่ายชะมัด
7: ยายส้มซ่าจอมลวงโลก
4: ใช่ใช่ใช่ใช่จอมลวงโลก
8: ยังเดี๋ยวนี้เงอะ
9: ในที่สุดพวกเจ้าก็ติดเชื้อโรคระบาดพูดหยาบคายกันหมดสะใจข้าจริง
7: ๆยายอย่าให้เจอนะยายส้มซ่าจอมลวงโลก
10: ส้มซ่าลวงโลกส้มซ่าลวงโลกส้มซ่าลวงโลก
11: ทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ย
2: นั่นสิตอนนี้ไม่ใช่แค่ส้มซ่าแต่เป็นทุกคนในโรงเรียนที่พูดร้ายใส่กันต้องรีบแก้ปัญหาด่วนๆแล้ว
1: ผลจากการที่ส้มซ่าพูดคำหยาบพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อและพูดส่อเสียดกำลังก่อให้เกิดผลร้ายกับทุกคนและตัวส้มซ่าเองศิลากับเจ้าปั่นจะแก้ปัญหานี้อย่างไรโปรดติดตาม
12: คำถามคำไทย
2: เจ้าปั่นคราวนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างข้อไหนคือความหมายของปิสุณวาจาข้อ1พูดหยาบข้อ2พูดไร้สาระข้อ3พูดส่อเสียด
11: คำตอบคือข้อ3ปิสุณวาจาแปลว่าพูดส่อเสียดพูดยุยงให้เขาแตกกันแต่นิสัยแบบนี้ข้าไม่ทำหรอกข้าน่ะชอบพูดให้คนรักกันสามัคคีกันมากกว่า
2: แม้ไม่ค่อยจะชมตัวเองเลย
11: เรื่องจริงล้วน
12: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
11: ในตอนต่อไปส้มซ่าถูกเพื่อนๆรุมต่อว่ารุนแรงทำร้ายจิตใจจนส้มซ่ารู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองพวกศิลาจะช่วยส้มซ่าให้กลับใจได้ไหมนะเอาใจช่วยด้วยนะครับ

มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่4
1: ปีศาจวจีกรรมทั้ง4ทำงานได้ดีมาก
2: เห็นที่คราวนี้งานจะสำเร็จอย่างง่ายดาย
1: คราวนี้ล่ะหมู่บ้านมายาจะต้องถูกทำลายเพราะลมปาก
3: ยายส้มซ่าจอมลวงโลกใหญ่วัชพืชเน่าเกลียวใหญ่ไม่เลี้ยงเดี่ยวนี่เงาใหญ่วัชพืชเน่าใหญ่พะโล้ดอกเข็มเลยพุ้ยรากแก้วพันปีใหญ่ส้มซ่าจอมลวงโลกใหญ่วัชพืชเน่าพะโล้ดอกเข็มรากแก้วพันปีไม่เลี้ยงเดี่ยวนี่เงา
0: ในขณะที่เด็กๆทั้งโรงเรียนกำลังพูดคำหยาบกันอย่างสะใจศิลากับเจ้าปันก็กำลังตามหาส้มซ่าเพื่อจัดการกับปีศาจร้าย
4: อะนั่นไงส้มซ่ากับพร้าว
5: รีบไปบอกผู้นั้นให้รู้เรื่องกันก่อนเถอะ
6: เฮ้ย
5: ไม่ทันแล้ว
6: เฮ้ย
7: ใหญ่ส้มซ่าจอมลวงโลกอยู่ที่นี่เองเหรอนี่มันอะไรกันแล้วมาว่าข้าเป็นจอมลวงโลกทำไม
8: จนป่านนี้ยังจะโกหกอีกเห็นกันทั้งโรงเรียนแล้วว่าเจ้าคือกระจิบข่าว
9: ใช่ข้าคือกระจิบข่าวแล้วทำไมล่ะพวกเจ้าก็ชอบฟังข่าวของข้ากันไม่ใช่หรือไง
8: ใช่แต่นั่นเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นจอมลวงโลกปล่อยแต่ข่าวลวงแถมยังดูถูกพวกเราว่าไม่มีสมองอีกพวกเราไม่เป็นเพื่อนกับคนแบบนี้เด็ดขาด
5: ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว
4: ไม่ได้การแล้วล่ะต้องรีบหาทางแก้ไขด่วนๆแล้ว
10: ออกไป
11: ด
10: ี
11: มากพูดอีก
9: หยุดนะข้าไม่อยากฟังมองให้หยุดไงเล่า
12: พวกเจ้าพูดแรงไปแล้วนะมีอะไรบอกกันดีๆก็ได้นี่นา
8: เจ้าจะไปปกป้องคนลงโลกทำไมหรือว่าเปลี่ยนใจไปเป็นพวกเดียวกันแล้ว
12: ไม่ใช่นะ
9: ดูนั่นสิหุยมียานอะไรลอยอยู่บนนั้นด้วย
5: หรือว่าจะเป็นยานอวกาศมารับส้มซ่าว้าวใช่แน่ๆเลยส้มซ่าเคยบอกว่าได้ยินเสียงมนุษย์ต่างดาวส่งสัญญาณมาหาแล้วจากนั้นบนตัวส้มซ่าก็มีปากขึ้นเต็มตัว
7: เราสำเร็จแล้วนายท่านต้องพอใจแน
12: ่ๆอย่าไปคิดมากกับคำพูดของเพื่อนๆเลยนะส้มซ่าน
5: ั่นสิถ้ารู้ว่าตัวเองทำผิดก็แก้ไขและอย่าทำ

0: ผิดซ้ำอีกก็พอ
1: สะใจแล้วละสิที่ทำให้ทุกคนเกลียดข้าได
2: ้พูดอะไรนะข้าไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะ
1: ที่ข้ามาเป็นกระจิบข่าวก็เพราะข้าอิจฉาเจ้าอยากเด่นกว่าเจ้าตอนนี้ทุกคนเกลียดข้าแล้วไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าอีกแล้วยินดีด้วยนะพราว
2: ซอมซาเจ้าเข้าใจข้าผิดแล้วนะ
1: ไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ามันเป็นแค่ก้อนดินไม่มีข้าไม่มีใครสนใจตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่เฮ้ยนี่ทุกคนมาเล่นปั้นดินกับข้าไหม
3: ไม่มีใครเห็นข้าไม่มีใครได้ยินเสียงข้าเลยหรออ
4: ุ๊ยพราวพราวมาแล้ว
5: สวยจังเลยเนาะ
6: ข้าอยากแต่งตัวสวยๆแบบนั้นบ้างจัง
2: นั่นน่ะสิ
5: พราวน่ารัก
6: พราว
2: น่ารักจังเลย
0: ส้มซ่าคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะถ้าเจ้าบอกว่าตัวเองคือก้อนดินข้าก็คิดว่าเจ้าสามารถเป็นก้อนดินที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ได
1: ้เจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆหรอ
0: ไม่ใช่แค่ข้านะทุกคนก็คิดแบบนั้นจริงไหม
7: ใช่แล้วข้าเห็นด้วย
1: ถูกต้องเลยล่ะก้อนดินน่ะมีประโยชน์นะถ้าไม่มีก้อนดินแล้วเราจะมีพืชพันธุ์มีต้นไม้สวยงามแบบนี้ได้ยังไงกัน
0: เจ้าลองคิดดูให้ดีว่าอยากให้คนสนใจจดจำเจ้าแบบไหนทางดีหรือทางร้าย
1: ข้าอยากให้คนเห็นข้อดีของข้าแต่ข้าไม่เห็นว่าตัวเองมีดีอะไรเลย
2: ใครบอกล่ะส้มซ่าข้าแอบเห็นข้อดีของเจ้ามานานแล้วแต่ข้าไม่เคยได้บอกเจ้าเลยเจ้าเป็นคนพูดจาปลอบใจเก่งทำให้เพื่อนๆชอบมาปรับทุกข์กับเจ้าแล้วเจ้าก็เป็นคนความจำดีสื่อสารเก่งคุณครูเลยวางใจให้เจ้าประกาศข่าวบอกเพื่อนๆเสมอจินตนาการของเจ้าก็เป็นเลิศข้าชอบแอบฟังเจ้าเล่านิทานให้ส้มจุกส้มจี๊ดฟังมันสนุกมากเลยเห็นไหมว่าเจ้าเป็นคนเก่งในการพูดอยู่ที่เจ้าจะเลือกว่าจะใช้คำพูดในทางสร้างสรรค์หรือทำลาย
1: ข้าไม่นึกเลยว่าจะมีคนเห็นข้อดีในตัวข้าขนาดนี้ขอบใจนะพราวและขอโทษด้วยที่ข้าพูดว่าร้ายเจ้ามากมาย
2: ข้าอภัยให้เจ้าอยู่แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ในที่สุดเรื่องก็จบลงด้วยดีแล้วสินะดีจัง
7: ยังไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกกันการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต่างหาก
8: น้อยอย่าคิดนะว่าจะเอาชนะพวกข้าได
9: ้พวกข้าไม่หยุดแค่นี้หรอกโรงเรียนนี้จะต้องพังพินาศเพราะสงครามคำพูด
10: ส้มซ่าเริ่มกลับใจอยากทำสิ่งดีๆแล้วแต่ปีศาจวจีกรรมทั้ง4ยังไม่ยอมรามือง่ายๆแถมยังมีเด็กทั้งโรงเรียนเป็นเป้าหมายศิลากับเจ้าปันจะจัดการอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
11: คำทำคำไทย
12: เจ้าปันขอรับดูไปดูมาท่านก็หล่อเหลาเอาการอยู่นะขอรับ
13: แหมศิลาพูดเพราะพูดสุภาพกับเขาเป็นด้วยเหรอนึกว่ารู้จักแต่พรุสวาจา
12: พรุสวาจาคืออะไรแปลด้วยสิเจ้าปันชอบพูดคำยากๆให้ข้างงอยู่เรื่อย
13: พรุสวาจาแปลว่าพูดคำหยาบเหมือนที่พวกนักเรียนชอบด่าว่าใส่กันว่าวัชพืชเน่านั่นไงล่ะ
12: อ๋อเข้าใจละเข้าใจละข้าไม่ใช่คนชอบพูดจาหยาบคายสักหน่อยว่าแต่มีเงินให้ข้ายืมไหมอ
13: ่
12: ะ
13: นั่นไงที่มาพูดเพราะกับข้าเพราะจะยืมเงิน
8: รู้ทันอีกละเจ้าเนี่ย
11: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปเหล่าปีศาจวจีกรรมพยายามหว่านล้อมส้มซ่าให้กลับมาเป็นจอมลวงโลกอีกครั้งแย่แล้วอย่าไปหลงกลนะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ฉันอายุ16เมื่อจินตนาการแรกเกิดขึ้นมันจะรู้สึกยังไงถ้าได้ขี่บนลำแสงตอน16ขวบฉันเดาไม่ออกหรอกแต่คำถามค้างคาใจฉันมาเป็นเวลา10ปีคำถามง่ายๆมักจะตอบยากที่สุดเสมอแต่หนึ่งในพรสวรรค์ของฉันคือฉันเป็นคนหัวรั้นสุด
1: อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติของแสงที่มากกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆคือเขาทำได้สำเร็จในปี1932ไอน์สไตน์อายุ53ปีเป็นช่วงที่โด่งดังที่สุดในชีวิตแต่มีอีกด้านส่วนตัวของไอน์สไตน์ที่มีความคิดและความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน
0: ดอรี่ที่รักของผมผมอยู่ตัวคนเดียวได้ยังไงก่อนจะได้เจอคุณยามขาดคุณผมขาดความมั่นใจในตนเองความหลงไหลในงานความสุขในชีวิตสรุปคือยามขาดคุณชีวิตผมก็ว่างเปล่าน
1: ี่คือไอสไตน์ที่เรารู้จักชายชราที่ชาญฉลาดอัจฉริยะระดับโลกแต่สิ่งที่เปิดเผยจากเอกสารของเขาคือสมุดจดกับจดหมายรักที่ได้ส่องแสงให้กับชายหนุ่มซึ่งได้ค้นพบเรื่องแสงพื้นที่กับการเวลาอย่างได้เปลี่ยนมุมมองเราเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดในปี1879ทางตอนใต้ของเยอรมันในตลาดอูมส์ลูกคนแรกของพ่อแม่ชาวยิวที่มีอันจะกินชาวยิวเยอรมันเพิ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินการเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นและมีโอกาสเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายเอาเบิร์ตกับน้องสาวชื่อมายามีความสุขสบายใจในวัยเด็กพอลลินไอน์สไตน์มีความรู้และทะเยอทะยานพร้อมทั้งชอบข่มผู้อื่นซึ่งอัลเบิร์ตลูกชายได้แสดงออกในเวลาต่อมาเธอสนับสนุนให้สามีเฮอร์แมนพ่อค้าขายเตียงยัดขนนกไขว่คว้าหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ๆขณะที่เขาให้หนุ่มอัลเบิร์ตลิ้มรสชาติแรกของความมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร
0: ์ฉันอายุสัก4 หรือ 5ขวบตอนพ่อเอาเข็มทิศมาให้ฉันดูคืองี้เข็มมักจะชี้ในทิศทางเดียวไม่ว่าฉันจะหันเข็มทิศไปทางไหนครั้งแรกที่ฉันได้เห็นมันความจริงที่ว่ามันกระทำในรูปแบบคงที่เปลี่ยนความเข้าใจฉันเกี่ยวกับโลกในตอนนั้นฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งต้องสัมผัสกับอีกอันเพื่อทำให้มันเคลื่อนแต่ในขณะนั้นฉันตระหนักว่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกต้องอยู่เบื้องหลังมัน
1: บางอย่างที่ลึกลับเรียกกันว่าแม่เหล็กไฟฟ้าการค้นพบดังกล่าวเป็นพลังพื้นฐานแห่งธรรมชาติในการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สุดด้านฟิสิกส์ในศตวรรษที่19ทศวรรษต่อมาจึงเกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีทั่วประเทศเยอรมันการเปลี่ยนจากตะเกียงก๊าซเป็นหลอดไฟอย่างเต็มที่เฮอร์แมนไอน์สไตน์จับตามองตลาดใหม่ที่กำลังเฟื่องฟูเขาเลยย้ายครอบครัวของเขาไปมิวนิกเพื่อดูแลโรงงานซึ่งผลิตไดนาโมอัลเบิร์ตเติบโตขึ้นมารายล้อมด้วยไฟฟ้าทั้งเครื่องจักรกับความลึกลับของมัน

0: ขาถูกรายล้อมด้วยผู้คนซึ่งรักที่จะอธิบายวิธีทำงานให้กับเขาเขามีลุงและก็มีแขกซึ่งมาเยี่ยมเยียนครอบครัวที่มักจะให้ความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเขาจึงได้รับคำแนะนำมากมายในช่วงต้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะกลายเป็นหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์สำคัญแก่เขาในภายหลังแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นธุรกิจของครอบครัวและแม่เหล็กไฟฟ้าก็กลายเป็นหัวข้อสำคัญของการวิจัยในภายหลังของไอน์สไตน์
1: เด็กน้อยวัย10ขวบไอน์สไตน์ทุ่มเททุกอย่างลงในการศึกษาด้วยตนเองเขาอ่านยูคลิดสอนเรขาคณิตตัวเองและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือยอดนิยมทุกเล่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เขาหาได้อัลเบิร์ตไม่เคยเกลียดชังการศึกษาแต่เขาเกลียดโรงเรียนเขาเกลียดการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบของการศึกษาในเยอรมันและการสังคมมากมายในเยอรมัน

0: เมื่อเขาเรียนถึงชั้นมัธยมเขาต้องกังวลกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเกณฑ์ทหารในกองทัพเยอรมันในปี1894ครอบครัวเขาได้ย้ายไปอิตาลีทิ้งอัลเบิร์ตไว้คนเดียวในมิวนิกเพื่อสำเร็จการศึกษาจากการแข่งขันสูงในเยอรมันเฮอร์แมนไอสไตน์ได้ย้ายโรงงานไปยังปาเวียเงียบเหงาและโดดเดี่ยวอัลเบิร์ตอยู่ได้ไม่ถึงเทอมด้วยตัวเอง
1: ฉันเกลียดโรงเรียนในมิวนิกวินัยเข้มงวดบูชาผู้มีอำนาจหัวหน้าฉันเดินวางหมาดไปรอบๆเหมือนนายทหารที่จัดแถวหมวดหมู่ฉันค้นหาทางออกจนในที่สุดก็นึกขึ้นได้ครั้งต่อไปที่ครูดุฉันฉันไปพบแพทย์ครอบครัวและขอใบรับรองดูเหมือนฉันทุกทรมานจากความเหนื่อยล้าและจำเป็นต้องออกไปในทันที
0: เขาหนีจากมิวนิกมุ่งไปยังอิตาลี
2: เขาคงไม่ได้ประกาศว่ากำลังมาผมมองเห็นเขาโผล่ขึ้นที่บันไดประตูบ้านพ่อแม่ในปาเวียแล้วพูดว่าคืองี้ผมได้ลองพยายามอยู่ในเยอรมันแต่ไม่ต้องเป็นกังวลผมจะไม่กลายเป็นกุยผมมีแผนและนี่คือสิ่งที่ผมจะทำระดับของความเป็นอิสระสำหรับหนุ่มอายุ15เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ
0: แผนของไอสไตน์คือละทิ้งมัธยมปลายและสอบเข้ามหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมของสวิสซึ่งเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำด้านเทคนิคของยุโรป

0: ในขณะที่รอผลสอบเขามีความสุขในการหยุดพักผ่อนในปาเวียหนึ่งในเพื่อนของน้องสาวบอกว่าเขาใช้เวลาเดินและขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องมักจะฝันกลางวันมักจะใช้ความคิดและอิสระจากการข่มขู่ของโรงเรียนอัลเบิร์ตได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าโดยตรงในโรงงานของพ่อ
1: ผมว่าความจริงที่มือของไอน์สไตน์มักสกปรกในโรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามเขามีห้องปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมในโรงงานของพ่อและลุงในปาเวียหรือจะเรียกว่าสนามเด็กเล่นเราเห็นไอน์สไตน์ซึ่งเป็นนักทฤษฎีตัวยงที่ต้องการเพียงดินสอกับกระดาษแต่การทำงานกับไดนาโมแน่นอนมีความดึงดูดใจกับเขาและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคิดว่าเช่นเดียวกับด้านวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์คือการจินตนาการวิธีการที่เครื่องจักรทำงาน
0: แต่อัลเบิร์ตก็ยังออกกลางคันจึงไม่มีประกาศนียบัตรจากมัธยมปลายและไม่มีสัญชาติเพราะเขาสละสัญชาติเยอรมันเพื่อหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารดังนั้นเมื่อเขาสอบตกศิลปะบางตัวของมหาวิทยาลัยสวิสอัลเบิร์ตเลยต้องยอมรับความประสงค์ของพ่อให้เขาสำเร็จมัธยมปลายในเมืองอาราวในสวิสดูเหมือนการถอยหลังแต่ปรากฏว่าที่นี่เป็นประสบการณ์แรกของไอน์สไตน์ในจุดมุ่งหมายของการเป็นนักวิทยาศาสตร์
1: โชคเข้าข้างเขาโดยบังเอิญที่เขาเข้ามาในระบบโรงเรียนที่ดีกับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ใหม่เอี่ยมจึงเป็นการรวมตัวบางอย่างจากการฝึกอบรมในคริสต์นิกายกับความขี้เล่นที่เขาได้แสดงออกซึ่งไม่เข้มงวดในอาราวผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของเขาในฐานะนักวิทยาศาสตร์และลักษณะนิสัย
0: ในห้องปฏิบัติการไอน์สไตน์ได้เผชิญกับฟิสิกส์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเขาติดเข็มทิศเข้ากับแบตเตอรี่และสายไฟเพื่อพิสูจน์กับตัวเองถึงความจริงที่ค้นพบก่อนหน้านี้ในต้นศตวรรษที่ว่ากระแสไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กและทั้งสองอย่างเป็นมุมมองของปรากฏการณ์เดียวกันที่เรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยแท่งแม่เหล็กง่ายๆไอน์สไตน์สำรวจรูปแบบที่เกิดขึ้นจากผงตะไบเหล็กกำมือหนึ่งซึ่งถูกแนวพลังกระตุกจนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กและเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าแสงเองเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเดินทางผ่านอวกาศไอน์สไตน์ได้ค้นพบงานในชีวิตเขาน
2: ั่นคือตอนฉันมองเห็นจินตนาการของการขี่ลำแสง
0: นี่เป็นการทดลองความคิดครั้งแรกอันโด่งดังของไอน์สไตน์เขาสร้างสถานการณ์เรียบง่ายเหล่านี้เพื่อสำรวจแนวความคิดที่ซับซ้อนมากที่สุดหากแสงเป็นคลื่นไอน์สไตน์ให้เหตุผลว่าไม่ว่ามันจะเดินทางรวดเร็วแค่ไหนก็เป็นไปได้ที่จะจับจุดปลายของมันได้แล้วไอน์สไตน์สงสัยว่าเขาจะเห็นอะไรแสงจะหยุดนิ่งได้ไหมเวลาจะหยุดนิ่งได้ไหมเขาจะขี่บนจุดปลายของแสงตลอดไปได้ไหมหรือแค่เพียงชั่วขณะหนึ่งของการหยุดนิ่งตอนอายุ16ไอน์สไตน์ไม่สามารถหาคำตอบของคำถามได้เขายังไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญแต่เขารู้ว่ามันเป็นปริศนาที่คุ้มต่อความสามารถของเขาแต่เมื่อปีในอาราวของเขามาถึงจุดจบเขาจะต้องเปลี่ยนความคิดถึงให้ตรงกับแนวปฏิบัติ
2: ไหนดูสิโอ้ใช่ใช่นี่ไงล่ะการสอบเรียงความครั้งสุดท้ายของฉันแผนสำหรับอนาคตของฉันที่มหาวิทยาลัยฉันวางแผนจะศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ฉันว่าฉันคงจะเป็นครูมัธยมปลายในทฤษฎีบางส่วนของวิทยาศาสตร์นี่คือเหตุผลของความชอบโดยส่วนตัวด้านความคิดทางทฤษฎีและคณิตศาสตร์กับการขาดจินตนาการของฉัน

0: พันคำกล่าวทั้งหมดคือเขาขาดจินตนาการภาพถ่ายตอนเรียนจบในอายุ17ของเขาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เขามีจากเราไอสไตล์เรียนต่อที่ ETH มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐที่ซูริกหนึ่งในสถาบันทางเทคนิคชั้นนำในยุโรปห้องปฏิบัติการไม่เป็นสองรองใครไอสไตล์ยอมรับว่าเขามีโอกาสได้ศึกษาชั้นสูงที่นั่นแต่เขาต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนตามปกติแต่ไอสไตล์อยากใช้เวลาส่วนมากในสถานที่ซึ่งเขาชื่นชอบรวมทั้งโอเดียนคาเฟ่ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงกระทั่งทุกวันนี
1: ้ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่การสอนอันทันสมัยไม่ได้บีบเค้นความอยากรู้อยากเห็นที่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิงในแผนการอันละเอียดนี้นอกเหนือจากการกระตุ้นคือยืนหยัดเพื่อความเสรีภาพ
0: ไอสไตล์จะอยู่ในร้านกาแฟเป็นชั่วโมงจิบกาแฟพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นในหมู่เพื่อนๆสองคนได้กลายเป็นเพื่อนซีตลอดชีวิตมาเซลกรอสแมนกับมิเคเล่เบสโซและคนที่3เป็นผู้หญิงในชั้นเรียนของไอสไตล์เธอเตะตาเขาในทันที
1: กุมภาพันธ์ปี1898ถึงคุณผู้หญิงแรงปรารถนาที่จะเขียนถึงคุณเอาชนะจิตใต้สำนึกที่ทำให้ผมหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวเองในสายตาจากผิดของคุณ
0: เธอมีชื่อว่ามิเลวามาริชเธอมาจากฮังการีเพื่อเรียนที่ ETH หนึ่งในไม่กี่มหาลัยในยุโรปที่เปิดให้ผู้หญิง
2: เป็นคนฉลาดหลักแหลมที่โรงเรียนครูได้ผลักดันให้เธอก้าวต่อไปเรื่อยๆในตอนแรกเธอไปโรงเรียนเด็กชายเพราะแน่นอนเด็กชายอาจไปไกลเกินกว่าผู้หญิงในช่วงเวลานั้นและฉันคิดว่าเธอค่อนข้างโชคดีเพราะครูบางคนบอกเธอว่ามีโรงเรียนเปิดขึ้นในซูริกซึ่งรับเด็กสาวเข้าศึกษาเป็นอะไรที่ผิดปกติในช่วงเวลานั้น
0: ที่ ETH มีเลว่าได้เข้าเรียนในหลักสูตรการสอนฟิสิกส์เช่นเดียวกับไอสไตล์เธอแสดงออกถึงความเป็นอิสระและชาญฉลาดซึ่งเขาพบว่าน่าสนใจอย่างมาก
2: เธออาจจะเป็นอะไรในห้วงความใฝ่ฝันสำหรับเขาเพราะว่าเธอมีความเป็นอิสระเธอไม่มีครอบครัวคอยหนุนหลังเธอต้องดูแลตัวเองในความรู้สึกเธอเป็นอิสระกว่าเขา
0: ในที่สุดอัลเบิร์ตกับมิเลว่าก็รู้สึกเหมือนพวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกัน
1: สิงหาคมปี1899ความใกล้ชิดทางจิตใจและร่างกายได้เชื่อมโยงกันเราต่างเข้าใจจิตวิญญาณมืดของกันและกันอย่างดีไม่ต้องพูดถึงการดื่มกาแฟกับกินไส้กรอก
0: สำหรับไอสไตล์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการเรียนกับมิเลว่าเดินริมทะเลสาบและคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์แต่ไม่ค่อยอยู่ในโรงเรียน
1: โชคดีที่มีการสอบเพียง2หนหมายความว่าส่วนใหญ่ฉันได้ทำตามอำเภอใจแน่นอนมันช่วยได้มากที่มีเพื่อนซึ่งเข้าร่วมบรรยายเป็นประจำ
0: เพื่อนคนนั้นคือมาเซลกรอสแมนนักคณิตศาสตร์ชาญฉลาดซึ่งยินดีให้บันทึกของเขากับไอสไตล์แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากกรอสแมนไอสไตล์จำเป็นต้องเข้าเรียน 2-3 ครั้งงานวิจัยล่าสุดในเอกสารของไอสไตล์ได้แสดงออกถึงนักเรียนที่โกรธเกรียว
3: เรามีบันทึกวิทยาลัยของเขาและคุณจะเห็นบางอย่างน่าสนใจที่เกิดขึ้นในปีที่3ที่ ETH ในเดือนมีนาคมปี1899ระบุว่าฝ่ายบริหารได้ยื่นเอกสารตำหนิไอสไตล์เพราะเขาขาดความขยันขันแข็งนะครับผมคิดว่าเป็นวิธีซึ่งฝ่ายบริหารได้บอกว่าเขาเกียจคร้านในปฏิบัติการฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการนะครับเรายังมีเป็นข้อบ่งชี้เกรด1ตัวซึ่งเรียกว่าเกือบแย่โดยพื้นฐานเป็นคะแนนต่ำที่สุดที่เขาจะได้รับ ื่อความเป็นธรรมเขายังได้เกรด6ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าทางเทคนิคในปีเดียวกันแน่นอนที่เขาได้พัฒนาแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แล้วนั่นเป็นช่วงที่เขาปุ่งความสนใจและขยันในพื้นที่ที่เขาต้องการแต่เขาเพิกเฉยพื้นที่อื่น
0: ความมั่นใจแบบนั้นเกือบจะยิ่งยโสทำให้ไอสไตน์เกิดความขัดแย้งโดยตรงกับหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ศาสตราจารย์ไฮริกเวเบอร์
4: เธอเป็นเด็กที่ฉลาดไอสไตน์ฉลาดจริงๆแต่เธอไม่จุดบกพร่องเธอไม่ยอมให้ใครบอกว่าควรทำอะไร
1: แน่นอนฉันไม่มีวันให้เวเบอร์มาบอกให้ทำอะไรเท่าที่ฉันพอรู้เขาคิดว่าฟิสิกส์ได้หยุดไปเมื่อ70ปีก่อนเมื่อฉันคิดค้นการทดลองของตัวเองเขาไม่ยอมรับฟังเรื่องนั้นใจฉันทำยังไงนั่งเฉยๆระหวังว่าเวเบอร์คงไม่รู้ว่าฉันคิดยังไงเรื่องเขาเหรอ
0: การทดลองที่ไอน์สไตน์อยากแสดงออกมาอีกครั้งถึงปัญหาความไม่เสถียรของแสงมโนภาพในการขี่ลำแสงของเขาได้บอกเขาว่าสิ่งที่แปลกมากต้องเกิดขึ้นจากความเร็วของแสงความร่วมสมัยของไอน์สไตน์มุ่งเน้นไปยังความจริงที่ว่าแสงเดินทางในคลื่นซึ่งโดยนัยยะคือแสงจะต้องผ่านสสารบางอย่างเช่นเดียวกับคลื่นในทะเลสาบไหลผ่านน้ำ
4: และมีความลึกลับใหญ่อันหนึ่งถ้าแสงเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นมันต้องถ่ายทอดสู่บางอย่างมันจะต้องกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างสั่นสะเทือนบางสิ่งบางอย่างพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอากาศธาตุและจริงๆแล้วมันคือรากฐานทางฟิสิกส์สำหรับศตวรรษที่19
0: อากาศธาตุถูกคิดว่ามันเต็มทุกตารางอวกาศอากาศธาตุควรจะทำให้แสงมีพฤติกรรมของตัวเองทำให้การเคลื่อนไหวสอดคล้องกับประสบการณ์ประจำวันในสถานการณ์ปกติมันง่ายที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเราสามารถวัดความเร็วของเรือเทียบกับทะเลสาบนอกจากนั้นเรายังกำหนดความเร็วของกะลาสีเดินข้ามทะเลสาบเร็วกว่าเรือเล็กน้อยเมื่อเขาเดินไปข้างหน้าช้ากว่าเรือเล็กน้อยเมื่อเขาเดินกลับเข้าไปที่ท้ายเรือความเร็วเกี่ยวโยงกับโลกใบนี้เราจะเพิ่มหรือลบความเร็วขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณโดยคำนึงถึงวัตถุอื่นๆที่เคลื่อนไหวแต่ปริศนาอันยิ่งใหญ่คือแสงจะทำงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงอากาศธาตุไหมความเร็วจะเพิ่มและลบเมื่อคำนึงถึงแสงหรือไม่นักวิจัยหลายคนพยายามวัดความเร็วของแสงผ่านอากาศธาตุโดยใช้โลกทั้งใบเป็นห้องปฏิบัติการความคิดที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์20ไมล์ต่อวินาทีแล่นผ่านอากาศธาตุในเวลาเดียวกันจนเกิดเป็นแรงลมขณะที่อากาศธาตุวิ่งผ่านโลกและถ้าแสงเดินทางผ่านอากาศธาตุเทียบกับประสบการณ์สามัญงั้นลำแสงเคลื่อนไปกับลมอากาศธาตุควรเคลื่อนที่เร็วกว่าลำแสงที่ปะทะในทิศทางตรงกันข้ามต้านกับแรงลม20ไมล์ต่อวินาทีน่าเสียดายที่ความพยายามในการวัดการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของแสงล้มเหลวทุกครั้งที่มีการทดสอบความเร็วของแสงยังคงมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดไอน์สไตน์จะมายกเลิกความคิดเรื่องอากาศธาตุอันยาวนานก่อนที่นักฟิสิกส์อื่นๆจะยอมรับขั้นตอนรุนแรงดังกล่าวแต่ถ้าไม่มีอากาศธาตุงั้นข้อความก็ชัดเจนความเร็วของแสงจะคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นในกฎแห่งการเคลื่อนไหวซึ่งควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมันไร้เหตุผลแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะคิดออกในปี1900เขาจบการศึกษาจาก ETH แต่การทำสงครามกับเวเบอร์ทำให้เขาสูญเสียงานในมหาลัยซึ่งเขาคิดว่าจะได้รับและในบาเวียบริษัทของพ่อก็ล้มเหลวไอน์สไตน์ต้องการงานอย่างมาก

0: เมษายนปี1901ท่านศาสตราจารย์ไวเนอร์ที่น่านับถือฤดูร้อนที่ผ่านมาผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในซูริกและในเมื่อผมอยากขยายความรู้ที่ได้เรียนมาผมถือสิทธิ์ในการถามท่านว่าท่านต้องการผู้ช่วยหรือไม่ด้วยความนับถือท่านศาสตราจารย์ออสวัลด์ที่น่านับถืออนุญาตให้ผมสอบถามว่าท่านอาจมีความต้องการใช้นักฟิสิกส์คณิตศาสตร์ซึ่งคุ้นเคยเรื่องการวัดคงที่ท่านศาสตราจารย์ออนิสที่น่านับถือผมได้ทราบผ่านเพื่อนว่าท่านอาจมีที่ว่างสำหรับผู้ช่วยผมถือสิทธิ์ในการ
1: กระทั่งเฮอร์แมนไอน์สไตน์ยังอ้อนวอนให้ช่วยเหลือลูกชาย
2: ท่านศาสตราจารย์ที่น่านับถือโปรดยกโทษให้พ่อที่อาจหาในการหันหาท่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกชายลูกชายผมไม่มีความสุขอย่างมากที่ไม่มีตำแหน่งรองรับในปัจจุบันและความคิดที่ว่าเขาถูกตัดขาดจนกลายเป็นคนซึมเศร้าขึ้นทุกวันนอกจากนี้เขายังเครียดจากความคิดที่ว่าเขาเป็นภาระให้กับเราพ่อแม่ชนชั้นกลางถ้าท่านสามารถหาตำแหน่งผู้ช่วยให้เขาความกตัญญูของผมจะไร้ขอบเขตกระผมเฮอร์แมนไอน์สไตน์
0: ฉันส่งสารถึงนักฟิสิกส์ทั้งหมดจากทะเลเหนือจรดใต้ของอิตาลีด้วยข้อเสนอในการบริการของฉันไม่มีใครตอบแม้แต่รายเดียว
1: ท่ามกลางความวิกฤตอันตึงเครียดมิเลว่ากลายเป็นความขัดแย้งอีกประการหนึ่ง
3: พ่อแม่ไอน์สไตน์ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับการแต่งงานของอัลเบิร์ตกับมิเลวาเขาว่าเธอรักอิสระมากเกินไปฉันว่าแม่เขาบอกว่าเธอจะมัวอยู่กับตำราและไม่ทำอาหารให้เขาหรืออะไรแบบนั้นชุนถุงเท้าให้เขาและบอกว่าเธอต้องตายถ้าเขาคิดจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นบางทีเธออาจจะตายถ้าเขาแต่งงานกับสาวใดๆแต่ไงก็เหอะสาวคนนี้ไม่ใช่คนที่เหมาะสม
0: กรกฎาคมปี1900ดอลลี่ที่รักผมสัญญาจะไม่ยอมทนการคัดค้านของพ่อแม่กับคุณเมื่อคุณสอบไล่ตกผมเข้าไปในห้องนอนแม่ถามเธอว่าแล้วตอนนี้ดอลลี่น้อยของเธอจะเป็นยังไงภรรยาผมตอบเธอทุ่มตัวเองลงบนเตียงเธอกำลังทำลายอนาคตตัวเองถ้าเธอมีเด็กเธอจะเจอความยุ่งเหยิงอย่างมากและแล้วความอดทนของผมก็หมดสิ้นผมปฏิเสธอย่างเต็มปากว่าเราไม่ได้ทำบาป
1: แต่ในฤดูใบไม้ผลิปี1901อัลเบิร์ตกับมิเลวานัดเจอกันในตอนเหนือของอิตาลีเพื่ออยู่กันอย่างโรแมนติกฉากนี้เพิ่งเปิดเผยจากการค้นพบจดหมายรักช่วงต้นๆของทั้งคู
0: ่แม่มดน้อยหวานเจื่อยคุณต้องมาเจอผมให้ได้ในโคโมคุณจะไม่เสียเวลามากนักหรอกแต่จะเป็นความสุขบนสวรรค์สำหรับผมนำหัวใจสุขสว่างกับสมองอันปลอดโปร่งกลับมาผมสัญญาว่าจะนำเที่ยวแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
3: ฉันไปที่โคโมซึ่งบางคนอ้าแขนรอคอยฉันอยู่พร้อมหัวใจเต้นรัวเราอยู่ในโคโมครึ่งวันแล้วไปเยือนวิลล่าคาร์ลอตต้าฉันมีความสุขมากที่มีสุดที่รักอยู่ด้วยกับฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันเห็นเขาเองก็มีความสุขเหมือนกัน
1: ที่วิลล่าคาร์ลอตต้ารูปปั้นของเอโรสกับไซกีซึ่งอัลเบิร์ตกับมิเลวาเห็นอย่างครอบงำทางเดินเข้าไปแต่ในโคโมความกลัวของพอลินไอน์สไตน์ก็ได้กลายเป็นจริงไม่กี่สัปดาห์ข่าวก็ถึงหูอัลเบิร์ตมิเลว่าได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาช่วง 2-3 เดือนต่อมามิเลว่ายังอยู่ในซูริกเพื่อสอบซ่อมที่เธอตกอีกครั้งระหว่างที่อัลเบิร์ตเดินทางไปทั่วสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะผู้ช่วยครูความสิ้นหวังเริ่มคลืบคลานเข้าไปในจดหมาย
0: ดอลลี่ที่รักเมื่อคุณเป็นภรรยาที่รักของผมเราจะทำงานอย่างขยันขันแข็งด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันเพื่อจะไม่กลายเป็นคนไร้วัฒนธรรมหลังเต่าโท ทุกคนยกเว้นคุณเหมือนคนต่างดาวสำหรับผมเหมือนพวกเขา

0: ถูกแยกโดยกำแพงที่มองไม่เห
1: ็
0: น
1: ในฤดูใบไม้ร่วงไอสไตล์เจองานสอนชั่วคราวที่ชาร์ฟเฮาเซนทางตอนเหนือของซูริกตอนนี้คันเห็นได้ชัดมิเลว่าไม่สามารถปรากฏตัวกับเขาในเมืองเดียวกันเธอซ่อนตัวอยู่ที่สไตล์อัมไรสามไมล์ขึ้นไปตามแม่น้ำกลมกลืนในหมู่นักท่องเที่ยวของน้ำตกไรที่มีชื่อเสียงใกล้ชาร์ฟเฮาเซนทั้งคู่ตักตวงเวลาอยู่ด้วยกันและเขาอ้างก็เริ่มท้าโถมทั้งคู
2: ่หวานใจซุกซนตัวน้อยของฉันคุณไม่โผล่มาวันพรุ่งนี้อีกแล้วแถมไม่บอกว่าจะมาวันอาทิตย์หน้าอีกด้วย
0: ดอลลี่สุดที่รักผมไม่อยากให้คุณโกรธและไม่อยากแกล้งคุณอีกต่อไปแค่อยากเป็นเทวดาของคุณตลอดเวลาเป็นภาพที่ดูดีใช่ไหมแต่คุณยังจะรักผมใช่ไหมถึงแม้ผมจะเกเรเหมือนเดิม
1: มิเลว่าต้องช่วงชิงความสนใจจากอัลเบิร์ต
0: ดอลลี่ที่รักผมได้อ่านเอกสารที่ยิ่งใหญ่สุดในการผลิตของรังสีขั้วลบจากแสงอัลตราไวโอเลตผมเต็มเปี่ยมด้วยความสุขจนอยากให้คุณแบ่งปันบางส่วนอีกอย่างหนึ่งการศึกษาไปถึงไหนและลูกน้อยที่ใกล้เกิดเป็นอย่างไร
1: การศึกษาของมิเลว่าไม่ค่อยจะดีนักเธอสอบซ่อมตกเป็นครั้งที่สองเป็นจุดจบความหวังด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ของเธอออกจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกำเนิดลูกที่บ้านของพ่อแม่ในฮังการีทั้งคู่แต่งงานกันไม่ได้จนกว่าอัลเบิร์ตจะได้งานจริงพวกเขาไม่มีอนาคตจนกระทั่ง
0: สุดที่รักของผมเมื่อวานนี้มีจดหมายจากมาเซลซึ่งเขาบอกผมว่าเขามั่นใจว่าผมจะได้รับตำแหน่งในเบิร์นผมวาบวิวด้วยความสุขยามที่คิดเรื่องนี้แต่สุขใจสำหรับคุณมากกว่าตัวเอง
1: ไอสไตล์เดินทางไปเบิร์นในทันที6เดือนก่อนจะเริ่มต้นงานในสำนักงานสิทธิบัตรสวิส
0: กุมภาพันธ์ปี1902ดอลลี่สุดที่รักผมมีความสุขที่นี่ในเบิร์นบ้านเมืองสะอาดสะอ้านมากผมมีห้องพักขนาดใหญ่ที่สวยงามพร้อมด้วยโซฟาที่สบายมากๆเลยแถมยังมีเก้าอี้หุ้ม6ตัวกับตู้เสื้อผ้า3ตู้แผนผังเป็นดังนี้ B คือเตียงตัวเล็กๆ G เป็นกระจกที่อลังการและ J คือผมอัลเบิร์ตน้อยของคุณ
1: ในบ้านใหม่ของเขาไอสไตล์กลับมาศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงจังขณะที่มิเลว่ายังอยู่กับพ่อแม่และเดือนมกราคมปี1902เธอให้กำเนิดลูกสาวชื่อลีเซลซึ่งเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี
3: ้ลีเซลถูกค้นพบในช่วงของการค้นพบจดหมายรักทั้ง54ฉบับและเธอเป็นตัวแทนความท้าทายสำหรับไอสไตล์นะครับผมคิดว่าเป็นแบบที่เขาไม่เคยต้องเผชิญมาก่อนซึ่งผมคิดว่าทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวมากเลยทีเดียวผมว่ามันทำให้มิเลว่าเจ็บปวดมากกว่าหลายเท่า
0: ดอลลี่สุดที่รักตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าเป็นทารกเพศหญิงอย่างที่คุณต้องการเธอมีสุขภาพดีไหมเธอไม่งอแงใช่ไหมผมรักเธอมากและไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำทั้งหมดที่เราต้องแก้ไขคือการเก็บลีเซอร์ไว้กับเราผมไม่อยากยกเธอให้กับใคร

0: เธอป่วยหนักและบันทึกทั้งหมดของเธอก็หายไป
1: ออกจากห่วงเวลาหนึ่งในจิตใจท่าแท้ของผู้ชายแบบฉันอยู่ในมวลความคิดไม่ใช่ในความรู้สึก

0: อย่างไรก็ตามไอสไตล์ก็ไม่สามารถขจัดอารมณ์ออกไปไม่นานหลังจากลีเซลเกิดเฮอร์แมนไอสไตล์ก็ล้มป่วยเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าพ่อใกล้จะสิ้นใจอัลเบิร์ตวิ่งไปอิตาลีเพื่อการพบเจอครั้งสุดท้าย
1: ไอสไตล์มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกับพ่อของเขาพ่อเป็นคนอ่อนแอมากในครอบครัวของเขาเขารู้สึกผิดมากที่เคยเรียกร้องและได้รับเงินจากพ่อในช่วงที่พ่อไม่ได้ก้าวหน้าในด้านธุรกิจเขายังรู้สึกผิดเพราะพ่อได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนล้มเหลวกับบางสิ่งที่เขาตั้งใจแต่ไม่เคยทำได้ในทางกลับกันพ่อเป็นคนที่เขารักนะครับ
2: ความล้มเหลวได้ทำลายสุขภาพเขามันสอนฉันว่าชีวิตช่างโหดร้ายการไล่ล่าอย่างไม่สิ้นสุดเพียงเพื่อประทังท้องฉันอยากอยู่กับเขาในช่วงท้ายฉันเข้าไปในห้องและได้พูดคุยกันเล็กน้อยนั่นคือตอนที่เขายอมอ่อนข้อและอนุญาตให้ฉันได้แต่งงานแต่แล้วเขาก็ขอให้ฉันออกไปและหันใบหน้าไปที่ผนังเขาสิ้นใจวันนั้นคนเดียว

0: แม้ว่าไอสไตล์มักแสดงว่าเป็นใครบางคนที่พยายามบอกปัดอารมณ์ซึ่งเขามักเจอกล่าวว่าผมพยายามเอาชนะความเป็นส่วนบุคคลนี่เป็นเรื่องน่าตกใจมากสำหรับเขาและบางอย่างที่เขาอาจพูดกับตัวเองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก
1: ไม่กี่เดือนหลังจากการตายของเฮอร์แมนอัลเบิร์ตกับมิเลว่าก็แต่งงานกันในเดือนมกราคมปี1903หลังจากกลับจากงานเลี้ยงอาหารค่ำอัลเบิร์ตต้องไปปลุกเจ้าของบ้านเขาลืมเอากุญแจไปด้วยตอนนี้ไอสไตล์เริ่มงานที่สำนักงานสิทธิบัตรฐานะผู้เชี่ยวชาญทดลองงานทางเทคนิคชั้น3งานที่เหมาะสำหรับราชการต่ำต้อยในราชการพลเรือนเซอร์วิส
0: ระหว่างที่เขาทำงาน6วันต่อสัปดาห์ในช่วงวันละ8ชั่วโมงเขาสามารถแบ่งสรรงานในลักษณะที่เขาสามารถหันไปทำงานฟิสิกส์ไม่ว่าจะแอบทำหรือทำใต้โต๊ะก็ตาม
2: คุณอาจไม่เห็นพ้องแต่สำนักงานสิทธิบัตรเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับฉันมากกว่ามหาลัยถ้าฉันได้เป็นวิทยากรฉันคงถูกบีบบังคับให้ผลิตเอกสารโดยเร็วเท่าที่ทำได้ไม่ว่าจะโง่เง่าแค่ไหนและมันไม่ง่ายเลยที่จะต้านทานความกดดันแบบนั้น
1: แทนที่จะในมหาลัยไอสไตล์กับเพื่อนบางคนได้ตั้งชมรมซึ่งเรียกแบบเยอะหยันว่าสถาบันการศึกษาโอลิมเปียชมรมมักมีเพื่อนฝูงในมหาลัยมาร่วมวงมิเคเล่เบโซที่เดินทอดน่องเดินผ่านภูเขาใกล้เบิร์นอภิปรายหัวข้อในฟิสิกส์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ดูจากภาพพจน์ภายนอกชีวิตของไอน์สไตน์ดูจะสมบูรณ์แบบอย่างมากมิเลว่าให้กำเนิดลูกชายคนแรกของพวกเขาฮันส์อัลเบิร์ตในปี1904ไอน์สไตน์ได้งานมั่นคงในรัฐบาลและตอนนี้ความคิดของเขาเกี่ยวกับฟิสิกส์เริ่มจะลื่นไหลคำถามของแสงกับการเคลื่อนไหว10ปีในการใฝ่รู้เริ่มจะชัดเจนขึ้นแล้วในปี1905ไอน์สไตน์ได้ยอมรับว่าความเร็วของแสงคงที่อย่างแน่นอนทุกคนทุกแห่งในธรรมชาติแต่

ือแค่ปัญหาของการเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาความเร็วที่นี่บนโลกเท่าที่นักเล่นกลในปราสาทบอกได้เขายืนอยู่ในท่านิ่งระหว่างที่ฝาแฝดบนเรืออยู่ที่5ไมล์ต่อชั่วโมงขณะเดียวกันนักเล่นกลที่ลอยกลับเห็นแตกต่างกันเขายืนนิ่งขณะที่ทะเลสาบชายฝั่งกับฝาแฝดของเขาถอยห่าง5ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นคือหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพความคิดที่ว่านักเล่นกลทั้งคู่สามารถใช้กฎฟิสิกส์เดียวกันเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของพินแต่แสงเป็นตัวป่วนไอน์สไตน์เชื่อว่าถ้าลำแสงผ่านนักเล่นกลทั้งคู่ทั้งคนหยุดและคนตอนเคลื่อนไหวแต่ละคนจะวัดความเร็วได้เท่ากับแสงแต่มันจะถูกต้องได้อย่างไรอะไรที่ทำให้นักเล่นกลทั้งคู่ตรงกันเรื่องความเร็วของแสงนั่นคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ความเร็วเป็นเพียงตัวชี้วัดระยะทางที่เดินทางในหน่วยของเวลาและไอน์สไตน์ตระหนักดีว่าถ้าความเร็วของแสงไม่เคยเปลี่ยนแปลงงั้นอย่างอื่นต้องแตกต่างออกไปถ้าเกิดไอน์สไตน์ถามตัวเองความเร็วของแสงเป็นค่าคงที่แต่การเดินของเวลากลับไม่เป็นความคิดที่รุนแรงในทันทีสำหรับทุกคนยกเว้นไอน์สไตน์เวลาเป็นสิ่งแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงคือจังหวะคงที่ของจัก

0: จึงยากที่จะยอมรับกับความคิดที่ว่าการเดินของเวลาอาจแปรเปลี่ยนแม้กระทั่งไอน์สไตน
1: ์ยากเหรอฉันใช้เวลา10ปีจากคำถามแรกของฉันเกี่ยวกับแสงจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพฉันเจอความขัดแย้งทางใจในทุกรูปแบบและทั้งหมดนั่นอยู่ๆฉันก็ตีโจทย์ออกมันเป็นวันที่สดใสเพื่อนฉันเบสโซกับฉันไปเดินเล่นกันส่วนใหญ่ฉันจะเป็นคนพูดฉันบอกเขาว่าฉันสับสนกับคำถามและอยากให้เขาช่วยแต่ขณะที่ฉันพูดคำตอบก็ผุดขึ้นมาฉันหยุดพูดกลางคันและวิ่งกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไปหาเขาอีกครั้งขอบใจฉันบอกเขาว่าฉันได้ไขปัญหาเสร็จสรรพแล้ว
0: แต่การไขปัญหาโดยบอกว่าเวลาไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนว่ามันเดินในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับคนที่เคลื่อนไหวมากกว่าคนที่อยู่นิ่งไอน์สไตน์พิสูจน์ด้วยคำพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเราเห็นด้วยไหมเขาถามว่าสองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างแม่นยำจริงแล้วไม่ไอน์สไตน์สร้างฉากทดลองทางความคิดควบคู่ไปกับรางรถไฟตั้งเสาสองเสาเขาบอกแล้ววัดระยะห่างระหว่างมันหาจุดกลางและทำเครื่องหมายโดยตั้งกระจกสามเหลี่ยมให้ถูกทิศทางและให้เห็นทั้งสองเสาจินตนาการว่าสายฟ้าผ่าทั้งสองเสาพร้อมกันผู้สังเกตการข้างรางรถไฟจะมองเห็นทั้งสองเสาในกระจกและสามารถยืนยันว่าทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่เหตุการณ์เดียวกันจะเป็นยังไงกับผู้สังเกตการบนรถไฟเขามีกระจกสองด้านทันทีที่เขามาถึงจุดกึ่งกลางระหว่างเสาสองเสาฟ้าผ่าอีกครั้งแต่ผู้สังเกตการที่เคลื่อนไหวจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเขาเห็นฟ้าผ่าเสาที่เขากำลังไปถึงก่อนแสงต้องใช้เวลาย้ายจากเสาไปยังกระจกและในเวลานั้นรถไฟได้เดินทางไปทางเสาด้านหน้าแสงมีระยะทางสั้นกว่าจะข้ามไปจนถึงกระจกดังนั้นผู้สังเกตการทั้งสองคนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึ่งอยู่นิ่งไม่สามารถเห็นพ้องว่าสายฟ้าผ่าเสาเมื่อไหร่ซึ่งยืนกรานสิ่งที่ไอน์สไตน์เข้าใจอย่างทะลุปูโปร่งเวลาสัมพันธ์กัน
1: ไม่มีอะไรที่ลึกลับหรือไม่มีเหตุผลที่นี่ทฤษฎีของฉันทั้งหมดแค่แสดงว่าเวลาเดินในอัตราที่แตกต่างกันกับแต่ละคนแต่น้อยคนเชื่อฉันเมื่อฉันบอกเขาว่ามันง่ายมาก
0: ไอน์สไตน์ใช้เวลา5สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนจินตนาการว่าเวลาแตกต่างกันไปยังรูปแบบเสร็จสรรพซึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทฤษฎีของเขาแสดงให้เห็นว่ายิ่งเราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนาฬิกาก็จะเต้นช้าลงเมื่อเทียบกับผู้สังเกตการที่อยู่นิ่ง
2: เขารู้ทันทีและระบุลงในเอกสารแรกของเขาว่านาฬิกาที่เดินสัมพันธ์กันของผมดูเหมือนเดินช้าลงจากมุมมองของผมและเขายังบอกว่าถ้าคุณเอานาฬิกาไปที่รอบเส้นศูนย์สูตรและคุณมีนาฬิกาอยู่ที่ขั้วโลกเรือนที่ไปรอบเส้นศูนย์สูตรจะเดินช้ากว่าที่ขั้วโลกเขากล่าวแบบนั้นในปี1905
0: ซึ่งแปลว่าถึงแม้มันอาจจะยากที่จะเชื่อว่าจริงแล้วเวลาผ่านไปช้ากว่าช่วงขับไปทำงานกว่าตอนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในรถซึ่งแล่นที่30ไมล์ต่อชั่วโมงเวลาที่เปลี่ยนแปลงกับความยาวจะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าแล่นที่ 90% ของความเร็วของแสงผลลัพธ์จะโดดเด่นมาก คุณจะหดตัว 44% ของความยาวตามปกติจากมุมมองของคนอื่นที่ดูจากด้านข้างและที่นี่ท้ายสุดคือคำตอบให้กับคำถามแรกของไอน์สไตน์เกี่ยวกับแสงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาสามารถขี่ลำแสงไม่มีเพราะเขาทำไม่ได้ความเร็วของแสงเองความยาวหดเป็นศูนย์และเวลาหยุดนิ่ง
2: จากการมองครั้งแรกมันดูบ้ามากๆคุณจะบอกว่าเขาโกงเขาทำแบบนั้นไม่ได้แต่เมื่อคุณมองไปที่มันเป็นทั้งหมดและสอดคล้องกันอย่างสวยงามและใช้การได้ก็เท่านั้นนั่นคือการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
0: ในวันที่30มิถุนายนปี1905ไอน์สไตน์ได้ยื่นทฤษฎีใหม่ของเขากับอนาลินเดอะฟิสิกส์วารสารฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมันในบทความเรื่องพลศาสตร์ทางไฟฟ้าของวัตถุที่เคลื่อนที่บทความที่โดดเดี่ยวไม่ได้อ้างอิงถึงผลงานก่อนหน้านี้ไม่มีเชิงอัดไอน์สไตน์ได้กล่าวขอบคุณคนหนึ่งมิเคเล่เบโซสำหรับการฟังที่ดีขณะเขาครุ่นคิดเรื่องความลึกลับของสัมพัทธภาพเขาไม่ได้เอ่ยถึงมิเลวาซึ่งครั้งหนึ่งไอน์สไตน์กับมิเลวาได้แสวงหาหุ้นส่วนทางปัญญาแม้ในปัญหาของแสงกับการเคลื่อนไหวซึ่งเขาเขียนชัดเจนในจดหมายตอนต้น
1: ลูกเหมียวที่รักคุณเป็นหิ่งบูชาสำหรับผมตลอดกาลซึ่งไม่มีใครเข้าถึงผมรู้ว่าคนทั้งหมดที่คุณรักผมมากสุดและเข้าใจผมดีที่สุดผมจะสุขใจและภูมิใจเมื่อเราได้สรุปงานของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสัมพันธ์จนสำเร็จลุล่วง
3: คำถามก็คือมิเลวาได้เกื้อหนุนเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษมากสักแค่ไหนในความคิดของฉันแต่ยังเป็นข้อถกเถียงเธอไม่ได้เกื้อหนุนอย่างจริงๆจังๆเธอเป็นแค่ผู้รับฟังมากกว่าหมายความว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังคิดและอาจจะวิจารณ์ความคิดของเขาแต่เธอไม่ได้มีความคิดแปลกใหม่ของเธอเองคุณจะเห็นในจดหมายของเธอไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาเลย
0: หลังจากชีวิตคู่2ปีงานบ้านกับการดูแลสามีและลูกชายของพวกเขาได้เปลี่ยนบทบาทของมิเลวาทั้งคู่ยังดูมีความสุขแต่ฐานะเป็นนักฟิสิกส์ไอน์สไตน์เป็นตัวของตัวเอง
4: ผู้มีลักษณะโดดเด่นที่แสดงในวิทยาศาสตร์ของเขาความจริงจังยามที่เขายึดติดกับปัญหาความเข้าใจกว้างมากของวรรณกรรมและการเข้าถึงตัวคำถามว่าอันไหนสำคัญและคำถามใดที่ต้องการคำตอบความกระวนกระวายความจริงจังแบบเดียวกันนี้ถึงนั้นก็ตามผมคิดว่าแสดงผลออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
0: ตลอดปี1905ไอน์สไตน์ล้นปรีด้วยความคิดแม้วันนี้จะเรียกว่าอานุสมิราบิลิสปีทองของไอน์สไตน์เขาได้ค้นพบงานอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมของแสงสำรวจธรรมชาติอนุภาคของแสงและการดำรงอยู่ของอะตอมจากนั้นเกือบเรียกว่าเป็นความคิดภายหลังเขาใช้ความสัมพันธ์พิเศษกับมวลและพลังงานและนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์พบE เท่ากับ MC กำลัง2หมายถึงพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุใดๆจะมีค่าเท่ากับมวลของความเร็วแสงยกกำลัง2เป็นจำนวนมหาศาล
1: ทุกกรัมของสสารมีพลังงานจำนวนมากอยู่ในนั้นแต่ถ้าไม่มีพลังงานหลุดรอดไปได้เราจะไม่สังเกตเห็นพลังงานที่ว่ามันเหมือนชายร่ำรวยมหาศาลที่ไม่เคยใช้จ่ายอะไรเลยไม่มีใครบอกได้ว่าเขาร่ำรวยแค่ไหน
0: และถ้ามวลมีพลังงานดังนั้นพลังงานย่อมมีมวลทุกวินาทีโลกจะถูกแสงแดด4 ปอนด์ครึ่งกระแทก

0: ถึงแม้จะเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดของไอน์สไตน์แต่โลกไม่ได้สังเกตเห็นในตอนแรกใครจะเชื่อว่าเป็นเสมียนสิทธิบัตรวัย26ปีซึ่งทำเกี่ยวกับฟิสิกส์ในช่วงเวลาว่างจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเรื่องจักรวาลไปตลอดกาล
1: ทำไมถึงเป็นฉันผู้ใหญ่ทั่วไปไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพื้นที่กับเวลานี่เป็นสิ่งซึ่งเด็กๆชอบถามความลับคือฉันยังคงความเป็นเด็กฉันมักจะถามคำถามที่ง่ายสุดฉันยังคงถาม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศให้ท่านทั้งหลายได้ค่อยไตร่ตรองอย่าไปสยดสยองมันไตร่ตรองเตรียมตัวไตร่ตรองยอมรับเตรียมตัวแล้วไม่ใช่เตรียมตัวคนเดียวเตรียมตัวทั้งหมดออกมาทำหน้าที่กันสิหน้าแล้งก็ไม่ค่อยทำหน้าที่กันประเทศไทยหน้าแล้งเป็นฤดูการสร้างถนนหน้าฝนเป็นฤดูการที่ฝนทำลายถนนที่เราสร้างเอาไว้แล้วไม่มีติดตามพยากรณ์คนประสบภัยธรรมชาติโดยไม่แก้ไขปิดสร้างถนนเนี่ยขบวน1คลอง2ถนนจำไว้อาตมาไม่อยากพูดคำหยาบหรอกเพราะเขาพูดกันเยอะแยะแล้วจำใส่หัวสมองไว้1คลองต้องมี2ถนนไปดูคลองทุกคลองจะมี2ถนนเพื่อจะตอบคำถามว่าน้ำจะไปไหนส่วนถนนปัจจุบันนี้มันก็จะน่าจะมีคลองอยู่ตรงกลางกูก็ไม่สร้างกูไปถมเอาไว้แล้วที่รถเลี้ยวกูก็ไม่เจาะท่อออกไปให้น้ำมันเชื่อมถึงกันแล้วทำระดับน้ำมันจะไหลไปทางไหนแล้วจะแยกไปทางไหนแล้วน้ำที่มาจากภูเขาข้างๆจะไปยังไงพระทิศรก็หายนะเขาไม่รู้เหรอเขารู้แต่นั่นคืออาชีพของพวกเขาพวกมันนั่นแหละแล้วเราก็ลำบากกันปีหนึ่งนะฮะชดใช้ภัยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ที่ใช้ไม่ได้คือการเสียชีวิตเราไม่มีการทุ่มเทกันเพราะฉะนั้นจึงบอกท่านทั้งหลายว่าเตรียมตัวทำใจต่อสู้ภัยทำมนุษย์และธรรมชาติได้กล่าวแล้วว่าเสือเพชรจะเป็นมหาอีกาจะเป็นโรคร้ายจะลูกจะรุกรานลูกหลานเสือเผ่าผงโรคร้ายจะรุกรานมันจะมีโรคสารพัดไปหมดจะมารุกรานเรานี่แววแววแววแววจริงเท็จเขาว่าไอ้โควิดจะมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วแล้วโรคร้ายๆมันจะมาโดยที่มันกลายพันธุกรรมแล้วก็จากสิ่งที่เน่าเสียไอ้เรื่องโรคร้ายจะลุกลามนี่ในตอนหน้าเขาว่ากันอีกทีหนึ่ง

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโรกาพินาศว่าคราวที่แล้วว่าเสือเพ่นจะเป็นมาอีกาจะเป็นองค์โรคร้ายจะรุกรานโรคร้ายจะรุกรานโรคมันมาจากไหนล่ะแต่ก่อนมาตามลมตามน้ำใช่ไหมลมพัดไปทางไหนน้ำไปทางไหนเดี๋ยวนี้คนไปทางไหนไอเรือเดินไอเรือมาทางเรือธรรมดาไม่มามาทางเรือบินมาทางเรือบินแล้วโรคร้ายๆเหล่านั้นมันเกิดจากต่างประเทศก็มีเกิดในประเทศไทยก็มีเพราะมลพิษมันเยอะมากมลพิษเยอะมากเมื่อมลพิษต่างๆมารวมกันมันจะเกิดเชื้อโรคตัวใหม่แล้วเราก็สูดดมเข้าไปสิท่านสูดดมสัมผัสกับผิวเข้าไปคราวนี้ก็ผลิตยากันไม่ทันก็ต้องมาชดใช้สิ่งที่เป็นเคมีวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานไปฝังใต้ดินแล้วถามว่าเมื่อลงใต้ดินแล้วมันจะไปไหนวัสดุที่ใช้งานไม่ได้ที่เป็นกากอุตสาหกรรมไปฝังไว้ใต้ดินต่อไปมันจะไปไหนขยะทั้งหลายฝังใต้ดินที่ฝังแฉะไม่รีบกำจัดในขณะที่มันแห้งนั้นต่อไปมันจะไปไหนก็ไหลลงลำน้ำลำคลองไปกินกันอะไรกันอย่างนู่นอีกนะที่จะพม่าสารอะไรล่ะสารตะกั่วมันทำลายหมดเมืองโลกเมืองแร่แต่ที่สั่งนำเข้ามาปล่อยให้เข้ามาโดยระบบการเส้นสวงเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าประเทศไทยเป็นคนไทยได้ยังไงวะเป็นคนไทยได้ยังไงวะนั้นอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อแม้ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแม้แต่ขยะพิษดังนั้นต่อไปนี้นะฮะเด็กเกิดมาใหม่นี่จะต้องมีการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผิวหนังกับเรื่องปอดเรื่องหัวใจแล้วก็ไม่ปลูกต้นไม้ตัดกันตะพืชตะพือ1บ้านมีต้นไม้กี่ต้นไม่ได้คิดถึงอากาศที่หายใจและปาดการป้องกันภัยทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่เกิดจากฝีมือมนุษย์โดยแท้จริง

0: สวัสดีค่ะศีลเป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นหนทางนำมาซึ่งความสงบสุขและความไม่เบียดเบียนกันพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกวัยท่านทั้งหลายได้ฟังรายการธรรมรสธรรมรัตน์ธรรมรสคือรสของพระสัทธรรมธรรมรัตน์คือการที่เราไปเป็นหนึ่งหน่วยของประเทศชาติแล้วก็เอาธรรมรสที่เราได้ปฏิบัตินี้ไปเผยแพร่ให้เขาดื่มด่ำธรรมรสต่อก็จะกลายเป็นธรรมรัตน์บ้านเมืองของเรามันต้องมีธรรมรสธรรมรัตน์มีธรรมาภิบาลแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ธรรมาภิบาลมันจะเกิดปัญหามากมายในบ้านเมืองของเราไม่มีใครอภิบาลใครลูกไม่อภิบาลพ่อแม่พ่อแม่ไม่อภิบาลลูกแล้วก็ขาดความรับผิดชอบส่วนตัวบางคนขาดความรับผิดชอบส่วนตัวประเทศชาติเราจะอยู่อย่างไรจากนั้นแล้วพ่อแม่ขาดความรับผิดชอบในลูกมีไปงั้นนะตั้งแต่อายุไม่ถึง14แล้วก็ไปทิ้งให้พ่อให้แม่เลี้ยงไปทิ้งถังขยะปริมาณเด็กไทยซึ่งกฎหมายไม่กำกับอย่างจริงจังรุนแรงมันจะเกิดภาวะของการท้องก่อนแต่ท้องอะไรท้องก่อนวัยอันสมควรท้องแบบผิดกฎหมายแล้วก็เกิดและคลินิกทำแท้งมากมายแท้งเถื่อนก็มีทำแบบชาวบ้านทำแบบรอบๆนอกประเทศที่มากินยาบางชนิดไปทำลายครรภ์ก็มีนั่นเพราะเราไม่ได้เข้าถึงเพราะว่าไม่มีใครมันไม่มีใครนะท่านนะอาตมาไม่ได้มองเห็นว่าบ้านเมืองไทยของเรานี่ใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะออกมาพูดแล้วเนี่ยคนจะเชื่อจะฟังอาตมาจึงเฝ้าเตือนเด็กๆทั้งหลายในหลายเรื่องการแก้สุพรรณนักร้องทองคำพระราชทานก็มาปรึกษาเขาก็เป็นรุ่นอาจารย์อาตมานั่นแหละก็ท่านเจ้าคุณทำเพลงคุณธรรมให้ผมเถอะก็บอกโหอาจารย์มันขายยากนะมันคำร้องทำนองอาตมาแต่งดนตรีไม่เป็นนะแต่ถ้าคำร้องทำนองเนี่ยแต่งเป็นละเอาแบบปิพาทเดิมก็แล้วกันนะอาจารย์ไปไล่เสียงขึ้นเสียงลงเอาเองเอางานอะไรบ้างเรื่องเด็กเรื่องบวชเรื่องประชาชนรวมทั้งศิลปินชินกรไกรราชก็ถือว่าเป็นรุ่นอาจารย์เอามาแต่งก็แต่งขายหน้าเวที

ก็เพื่อเขาเตือนเด็กเพราะบางอย่างเราจะทำก็ไม่ได้แล้วพอส่งไปทางช่องเขาบอกในเมื่อพระแต่งมันต้องเอาพระมาพูดพระมีดนตรีไม่ได้ก็เราไม่ได้ร้องเราย้ำย้ำไอ้ที่เพลงที่ไม่น่าย้ำมันย้ำกรอกหูอยู่นั่นแหละอันนี้ก็มีเพลงให้เด็กประหยัดออมเอ๋ยออมสินเก็บออมไว้กินวันหน้านี่ในเมื่อรัชกาลที่6ท่านตั้งธนาคารออมสินมาออมสินน่ะออมสินเป็นธนาคารที่ตั้งชื่อดีมากแล้วเราก็เชื่อแล้วก็เขาใช้ผู้ใหญ่มาร้องอ่ะแล้วผู้ใหญ่คนนั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ยากจนมาอะไรอ่ะก็เป็นดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ร้องเพลงอะไรเยอะแยะไปหมดที่สอนพวกเราแล้วเอามาเป็นแผ่นแผ่นแผ่นแผ่นให้ผู้ใหญ่ร้องเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านช้าขึ้นมาปุ๊บพอเปิดขาปุ๊บมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ลูกข่มขืนนะแม่ไปข่มขืนชาวบ้านไอ้นั่นออกมาจะคุกข่มขืนเขาอีกแล้วอันนี้ฆ่ายาบ้าวันวันหนึ่งประเทศไทยมีเท่านี้ปวดหัวเด็กมันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเมื่อเด็กไม่รู้ว่าจะปลอดภัยเด็กมันจะอยู่ยังไงเพราะนั่นที่เพลงวัสุทัศน์เนี่ยอาตมาเขามาเปิดบอกพ่อเปิดนะเด็กๆทั้งหลายในวัยสวยสมเดี๋ยวนี้สังคมโสมมยิ่งหนามีอันตรายเพศภัยนานาข่มขืนแล้วฆ่าแม่น่ากลัวจังเด็กหนุ่มติดกาวเด็กสาวติดยาเสพสมกามากันอย่างบ้าคลั่งบางคนร้องไห้เพราะไม่ระวังรีดรูดโยนถังอนิจจังอนิจจาเท่านี้เราก็อธิบายมันฟังมันก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วมันร้องแข่งนะแข่งก็คือขยายรีดรูดโยนถังอนิจจังอนิจจาบางคนเที่ยวปนบางคนเที่ยวจี้เกิดเป็นคดีปล้นจี้ปล้นจี้แล้วฆ่าถูกจับติดคุกทุกทรมานอนกินน้ำตาอยู่ในสังเตเขาไม่นอนกินน้ำตาอยู่ในคุกสารพัดวายไปหมดบางคนแต่งกายประเภทสายเดี่ยวแต่งตัวหวาดเสียวเดินเที่ยวทำที่เป้าสั้นเอวลอยเดินคอยรถเมล์เลยถูกไอ้เข้มันคาบไปกินเพื่อเขามางาบไปซะไอ้ขี้เมาเขามางาบไปซะนี่เลยถูกไอ้เข้มันคาบไปกินก็พยายามให้เขาอยู่ในแวดวงแล้วก็บางทีนานๆอาตมาก็จำไม่ได้ก็แก่แล้วแต่งมา20ปีแล้วบางคนทำโก๋แต่งโชว์ความเก่าเก่าก็เหลือเกินแต่งตัวกวนเท้าเลยถูกเป่าดิ้นจะเอาปากไปเป่าเนี่ยป้องแต่งตัวออกจากบ้านต้องสุภาพบางคนพ่อแม่แกไม่มีกินลูกไปดิ้นดิ้นกินเหล้าเมายาหมดเงินหมดทองก็ลองปล้นจี้ไปกับพวกเกิดเป็นคดีปล้นจี้แล้วฆ่าถูกจับติดคุกทุกทรมานอนกินน้ำตาในสังเตนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมจะเป็นประเภทหนังโป้ยล่ะวิดีโอลามกจิตใจสกปรกนะจ๊ะหนูจ๋าแม่เขาดูแม่เขาดูก็ไม่ได้มันอยู่ในมือเขาอะมันห้ามเด็กไม่ได้แล้วมันก็สื่อถึงกันมันมาสื่อถึงกันเสร็จแล้วเด็กเราจะไปไหนอะกังวลบ้างเนี่ยบางคนมันไม่อยากมีลูกอะ
มันกลัวลูกเสียแล้วเราเสียใจแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่อยากมีลูกแล้วภูมิภาคมันก็ไม่อยากมีลูกเขาเรียนนานาชาติกันฮะเราลูกเราเรียนโรงเรียนนานาชั่วเห็นไหมฮะเด็กมาเรียนนานาชาติกันเนี่ยโอ้เต็มไปหมดพ่อแม่วิ่งร่อนไปหมดรถเก๋งคันดีๆทั้งนั้นอ่ะมีคนมานั่งเฝ้าไอ้เด็กอยู่ตามบ้านนอกอยู่ตามชายขอบอยู่ตามที่นั่นๆกลายเป็นโรงเรียนนานาชั่วเอาคนชั่วมานะคนติดยามาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มารวมๆกันนะฮะเด็กมันจะโตยังไงเคยคิดไหมเลี้ยงเด็กไม่ยากหรอกไม่ได้ยากอะไรเลยคุณทำกับลูกคุณยังไงคุณให้ลูกคนอื่นอย่างนั้นดูรัชกาลที่5สิถ้าดูรัชกาลที่5เถอะเขามีรถไฟต่างประเทศกลับมาบ้านฉันก็มีรถไฟคือให้ประชาชนพระองค์เหมือนกันอ้าวโรงเรียนทั้งหลายนะอาคารบ้านทรงไทยมันเป็นอย่างนี้สร้างโรงเรียนวัดเบญจะเลยต่อมาสร้างวัดเทพศิรินทร์เลยมาสร้างไปอาคารแบบฝรั่งเลยในเมื่อเราไปเรียนลูกเราไปเรียนลูกเราลูกเขาต้องเหมือนลูกเราแล้วเปิดโอกาสให้ลูกเขามาด้วยแล้วจ้างครูต่างประเทศมาสอนด้วยแล้วครูไม่ต้องมากครูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากเพราะมันมีจอมีอะไรต่ออะไรต่ออะไรประเทศเขาไม่มีไม่ดีอะไรเอาไม่ดีเอานั้นไปนักเรียนต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฝรั่งเศสติดกันตรงนู้นเดนมาร์กตรงนู้นฟินแลนด์ข้ามไปนู้นนอร์เวย์ทำไมนักเรียนเขามีคุณภาพอ่ะเอาสิ่งที่เราไปเรียนมาสิท่านนักธุรกิจทั้งหลายที่ไปเรียนที่ส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะส่งลูกไปเรียนเนี่ยเขาไปเรียนนานาชาติมาเนี่ยเขาบอกเขาเปลี่ยนโรงเรียนเลยกลุ่มอำนวยสินเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะท่านนะกลายเป็นโรงเรียนนานาชาติใกล้กับโรงพยาบาลสงฆ์อ่ะไปดูเขาสิฮะแล้วเด็กเขาแทบไม่ได้แตะภาษาไทยเลยนะใครจะแบ่งกันสอนแต่เมื่อเขาไม่รู้ภาษาไทยวันหลังเขาก็ยากอีกเหมือนกันเพราะภาษาอังกฤษมาแปลภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยมันเป็นภาษาพรรณนาสวยงามเนี่ยมันมีระบบชั้นของคนมากมายมาฝากต่างประเทศแต่เราก็ไม่ทำกันปล่อยไอ้จนกันมันจนกันไปเลยนะให้มันจนกันไปเลยพอถึงเวลาก็จะไปพัฒนามันมันจมน้ำตายไปแล้วมันติดยาไปแล้วยามันมาทางไหนนะใครฆ่านะใครให้ลูกเขาไปติดยาให้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาใครอ่ะไอ้พวกนี้เกิดมาทำลายเด็กเมื่อเกิดมาทำลายเด็กเด็กทำมันจะโตยังไงเนี่ยมันลามมาถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าปัสสาวะออกมานี่ม่วงทางนั้นแล้วก็เลยออกมาจะคุกนะเพิ่งเข็ดมาใหม่ๆนะแล้วมาปัสสาวะนะเป็นสีม่วงอีกดูเอาเถอะท่านทั้งหลายประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเนี่ยประเทศไทยมันไม่ได้ใหญ่แต่มันมีคนใหญ่เยอะบ้านมันรถเต็มไปหมดเอาไปซ่อนที่นู่นไปซ่อนที่นี่นะฮะสร้อยแหวนนาฬิกาอยู่ในใต้ดงใต้ดินอะไรต่างๆนะเวลาขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยอย่าลืมนาฬิกาเดือนละ450นะเดี๋ยวเธอมึงแก่ลงมึงดูนาฬิกาไม่ได้นะเดือนละ 4,000 บาทเดือนละ 4,000 บาทนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยมองไม่เห็นแล้วไอ้นั่นโอ้โหเรือนหนึ่งนะสร้างตึกได้20ชั้นใส่แล้วมันเหาะเป็นเทวดาไงเนี่ยถือว่าอีเดือนนี้30ล้านอีเดือนนี้15ล้านเดือนนี้
ใครเขาจะแต่ไปไม่ก็ตรงเวลาท่านน่าสมาธิยังไม่เห็นเลยนะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายตามภูมิภาคที่จะเป็นท่านรัฐมนตรีตามภูมิภาคนะยังไม่เห็นเมื่อก่อนเลยยังไม่เห็นโรงเรียนชื่อบ้านท่านชื่อตัวท่านเลยนามสกุลท่านเลยฮะไอ้ที่เป็นเงินจะทำมาหากินของท่านน่ะอ้าวโยมผู้หญิงสองคนมั้งอยู่ทางอุบลหรือไงเนี่ยถ้าใครนั่นที่จำได้นะฮะเหลือสมบัติมาสองคนพี่น้องยกที่จะสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมทางอุบลนั่นน่ะแต่มายังเมมภาพไปเลยฮะโอ้นึกโยมผู้หญิงสองคนทำมาหากินมาพ่อเป็นจีนบ้างหรือมีเชื้อโยงเชื้อโยนบ้างอยู่กันมาสองคนเพราะไม่มีอะไรแล้วนะฮะยกที่ดินให้สร้างโรงพยาบาลเมื่อมีที่สร้างโรงพยาบาลคุณก็มาผลิตหมอมาสิเพราะคนไทยมันแย่ก็ผลิตหมอมันเยอะๆเด็กไทยเรียนหมอไม่ไหวไม่มีในโลกสตาร์ทให้มันดีๆเถอะไหนข้าอยากเรียนหมอน่ะเอามาดักรวมเลยแบบโรงเรียนกินนอนเลยสอนเลย1โรงเรียนอะไรไม่ใช่โดยเวลานุสอนโรงเรียนเทศศิริโรงเรียนจุฬาพรใช่ไหมท่านเอามาเลยเราต้องการผลิตหมอชนิดต่างๆเราตั้งทุนไปเลยเพราะฉะนั้นหมอเราขาดแคลนแล้วเขาก็ไม่สามารถส่งตัวเองได้แล้วก็เป็นหนี้แล้วสปอยครับหมอพวกนี้ครับไปขายมาใครจะมารักษาเมืองไทยคนไทยมันจริงๆมันเก่งแต่มันไม่มีคนส่งเสริมความเก่งยังไม่เห็นโรงเรียนเลยนะเห็นแต่โรงเรียนบรรหารศิลปะอาชาเขาลงในไทยรัฐเท่านั้นแหละโรงเรียนบดินทร์เดชาโรงเรียนอะไรข้างช่อง11นะยับจะพยาบสุรศักดิ์มนตรีน้องก็เห็นโรงเรียนเย็บปังบ้างใช่ไหมโรงเรียนตาโน่นตานี่ตานี่ตานี่ตาบ้านนอกอ่ะเขามีเงินเข้ามาสร้างโรงเรียนวัดเป็นที่สองถ้าเด็กไม่ดีวัดไม่ดีท่านเชื่อเถอะถ้าเด็กไม่ดีไม่มีกระแสวัดไม่ดีระบบบุคลากรครูเพิ่มขึ้นมาแล้วจะต้องรับบุคลากรครูทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เงินเดือนแรกๆให้ครูมันเยอะๆให้มันเยอะๆแก้หนี้สินครูเนี่ยแก้หนี้สินยังไงอาตมาปริญญา2ครั้งปลดหนี้สินครูเป็นองค์กรของอะไรวะเกือบจะครุสภาปัญญาสองครั้งโอ้โหครูเก่าเก่าเก่ามาแล้วโอ้ยช่วยกันทำรายงานนะหนึ่งสอบเป็นครูได้แล้วสอบได้แล้วนะเขาบรรจุที่ไหนให้รองเท้าเขาคนละสองคู่เพราะอะไรเพราะมันต้องใช้รองเท้าราชการต้องใช้รองเท้าเดินป่ารองเท้ากีฬาสองเสื้อผ้าซึ่งเป็นชุดข้าราชการรวมทั้งเครื่องประดับสามกางเกงวอร์มต้องใช้สี่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้องมีให้มันห้าค่าพัดลมหนึ่งตัวไม่ใช่350นะ800ค่าเดินทางไปดูที่ที่เขาจะพักแล้วฝากไว้กับใครแล้วเงินเดือนนี่แสดงว่าเท่าไหร่นะเท่านี้ก็หลายหมื่นแล้วนะแสดงก้อนนี้ไม่เป็นหนี้แล้วเขาสอบได้อย่างบริสุทธิ์เงินเดือนเดือนแรกต้องให้เขาก่อนฟรีให้เขาไปก่อนฟรี1เดือนคนมันจะกินอะไรล่ะท่าน
ในเมื่อกู้หนี้ธกส.มาจะกินอะไรแล้วเวลาเขาสอนไปแล้วพอเขามีครอบครัวพอเขามีเงินเดือนเขามีเงินเดือนในขณะที่เขาต้องการใช้เงินเพื่อพ่อเพื่อแม่ต่อมาเขามีครอบครัวมันไม่ทำเงินเดือนให้มันหลังโกงอ่ะให้เขาไปเลี้ยงลูกได้ส่งลูกได้ลูกเขาจะได้เรียนสูงบ้างแล้วโน่นพอลูกจบแล้วเขาใกล้เกษียณแล้วลูกเขาไปแล้วมีหน้าที่การงานทำแล้วใช่ไหมก็ค่อยๆลดเงินเดือนมานี่เงินเดือนเราไปบานปลายไปใช้อะไรไปบานปลายใช้อะไร80,000ไปใช้อะไรอ่ะในเมื่อวันจะใช้มันหมดไปแล้วไปร่างใหม่สิฮะนี่ฮะอาตมาวิจัยนะนี่20ปีแล้วท่านพูดด้วยความแค้นเพราะไม่เห็นเด็กบ้านอาตมาดีขึ้นบ้านใครดีขึ้นเลยมีเด็กแต่กทม.ท่านที่โชคดีอ่ะเพราะภาษีมันเยอะภาษีจะใครใครใครใครบ้างก็ไม่รู้เช้ากินนมแล้วกินข้าวกันแล้วไอ้เด็กบ้านนอกนะฮะยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะถ้าจะเก็บให้โขงมาเผากินข้าวก็ไม่มีกินต้องมาเรียกลายพระอะไรอะไรอะไรกับพระทางนั้นไปดูเถอะโรงเรียนไทยนะถ้าไม่ได้พระนะพระไม่ไปบอกโยมนะโรงเรียนไทยเจ๊งเอาจริงๆแล้วพระเหล่านั้นก็สมดงสมเด็จทางนั้นน่ะโถๆท่านรู้ไหมว่าเดือนนึงเนี่ยเป็นล้านแล้วครูมันก็แปลกพอเนี่ยแทนที่จะไปให้เราหาวัตถุที่มีคุณภาพเอาไปสอนหรือหากูสร้างอาคารใหม่เชียวไม่ได้บูรณะอะไรเลยนะถ้าที่อาคารเก่านะรูปร่างดีบูรณะราคาถูกด้วยแม้คุณจะสร้างใหม่อาตมาก็ไม่ให้นี่ส่งนมไปให้อีก100 หีบค่ารถอาตมาก็2,000แหละ100หลังยังน้ำดื่มอีกได้นมยมยาเพื่อหวังว่าเด็กเหล่านั้นจะดีขึ้นให้กระแรงบันดาลใจแต่ใครว่าเอายาเสพติดไปโรยแถวนั้นอะแถวชัยภูมิอำเภอศรีนาอยาโรยแถวทุ่งอะเด็กหลงระเริงมากก็ไม่ดีไม่ให้มีสันทนาการก็ไม่ดีสันทนาการก็ไม่มีคนควบคุมในสนามโรงเรียนปล่อยให้เละเทะอยู่งั้นอะแล้วสนามบาสก็สนามบาสสนามปิ๊งปองก็สนามปิ๊งปองไปมันก็ถือม้าเขามันมาเองแหละแต่แบดมินตันก็แบดมินตันไปให้มันถือม้าเขามันมาเองมันไม่ตีก็ตายแล้วฮะการกีฬาเนี่ยเด็กเขาจะได้รู้จักกันทั้งโรงเรียนทุกวันนี้การบริหารศึกษาเป็นไงอาตมาให้ศาสตร์ไปเลยบอกลูกบ้านอาตมานะวัดชัยภูมินะเรียนต้องเรียนที่นี่ถ้าคุณเอาลูกหลานไปเรียนในอำเภอนะคุณไม่รู้จักครูที่นี่เลยยามใดน้ำท่วมคุณกลับมาไม่ได้นะร้านเจ๊งการเดินทางเจ๊งเด็กบ้านเดียวกันไม่รู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นถึงป.6ต้องเรียนที่นี่ม.3ขยับขยายไปถือว่าเรามีเรียนเราไปชวนเพื่อนมาเรียนมันใกล้บ้านม .6 โน่นเข้าไปในอำเภอแล้วก็ไปแยกเอามหาวิทยาลัยตอนนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อแกก็เจ๊งแล้วจะไปเหอะเหิมทะเยอทะยานแล้วคนแก่บ้านเราก็เริ่มเยอะลงพ่อแม่พอเถอะก็ไปที่อื่นแล้วถ้าหอบลูกไปที่อื่นก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่มันสารพัดนะเว้ยเขาต้องให้พระไปดูพระก็ต้องทอดกฐินทอดพระป่าให้โรงเรียนทุกปีท่านเชื่อไหมว่าโรงเรียนแถวเทวาตมาไม่มีข้าวกิน
อาตมาส่งข้าวไปปีละ4ตันปีละ4ตันนะอย่างอื่นอีกอยากมีแอร์ติดแอร์ดันไม่มีค่าอะไรที่ล้างแอร์แต่อยากได้แอร์อยากได้อยากได้มันไม่มีทุนอุดหนุนการศึกษาแล้วเด็กมันจะโตขึ้นมาได้ยังไงอุดมศึกษาเนี่ยจะมาเชื่อมต่อกับมัธยมศึกษาได้ยังไงเด็กมันที่จะเข้ากันได้ก็คุณไปเรียนเป็นศาสตราจารย์มาก็หลักหน่วยของศาสตราจารย์น่ะมาวางแผนใหม่ไม่ได้เหรอครูที่จบอะไรระดับสพท.ก็เป็นด็อกเตอร์ทางนั้นน่ะก็มารวมกันเสียสร้างผังให้เด็กมันเรียนโอ้ท่านเจ้าคุณรู้จังเลยถ้าอาตมาเป็นจะไม่ทำแบบพวกท่านเพราะเคยหารบริหารโรงเรียนบาลีวสุทัศน์มาแล้วที่ก็บริหารมาแล้วให้นโยบายตามโรงเรียนมาแล้วเป็นประธานสาธารณศึกษามาแล้วถ้าเด็กมันไม่โตขึ้นเราจะใช้ใครเนี่ยจะใช้ใครนี่คือข้อสำคัญข้อจำกัดที่จะต้องห่วงเด็กทำอะไรให้เด็กบ้างไปทำในเวลาที่เด็กมันไม่ยัดอยากได้สมัยก่อนนะฮะที่บังคับกันช้าตื่นมาเด็กจะมีทุ่งแสงตะวันว่าทุ่งแสงตะวันเด็กๆเขาก็ดีกันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็กล่าวปรารภต่อท่านทั้งหลายเรื่องเด็กๆให้ช่วยกันรักษาเด็กอนุบาลเด็กนะเพราะว่าอะไรฮะเยาวชนเป็นของชาติและชาติต้องเป็นของเยาวชน

0: ู้ชมคะเด็กทุกคนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่ต้องการทั้งความรู้และจริยธรรมในการเจริญเติบโตการให้โอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการบ่มเพาะความคิดและคุณธรรมพื้นฐานจะช่วยให้เขามีทั้งสติปัญญาและจิตใจที่เข้มแข็งเมื่อครอบครัวและสังคมช่วยกันส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

องค์การสกมไอ้นะครับชื่อย่อที่รู้จักก็คืออปนะครับก็เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่เรามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานปีนี้เราครบปีที่77นะครับ

ในอดีตเนี่ยเราทราบแล้วว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรหลักที่เราใช้ทรัพยากรในการสร้างมูลค่าหาเงินตาเข้ามาพัฒนาประเทศเราองค์การสมัยก็คือมีบทบาทหน้าที่เขาเรียกว่าทำสำนักทำไม้นะครับหลังจากที่เราได้ใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการส่งไปขายต่างประเทศแล้วนำเงินตามาพัฒนาประเทศเรานะอย่างต่อเนื่อง

จนมาถึงปี2532นะครับในปีนั้นเนี่ยถ้าหลายคนจำได้เราเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญคือเราเกิดพายุเกที่ภาคใต้นะครับก็ทำให้ผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างความเสียหายอย่างมากมายทางรัฐบาลไทยก็มีนโยบายที่จะปิดป่าก็หมายถึงปิดสมรรถนะครับเพราะเรามองว่าสิ่งที่ในอดีตเราใช้ป่าไม้มานั้นเนี่ยในบางช่วงบางโอกาสเรามีการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งไม่ได้ใช้ไม้ตามหลักวิชาการนะครับเราก็เลยปิดป่าในปี2532ตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาบทบาทหน้าที่ขององค์การสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการที่เราไปทำไม้ในป่าธรรมชาติเราก็ต้องไปจัดการป่าจากสวนป่าที่เราปลูกไว้

็ต้องเข้าใจว่าในการใช้ความป่าไม้นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปิดป่าธรรมชาติไปแล้วแต่ความต้องการของประชาชนยังจำเป็นต้องใช้ไม้เราต้องถือว่าทรัพยากรป่าไม้เนี่ยมันเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตนะครับไม่ว่าจะก่อสร้างบ้านเรือนนะครับทำคอกปศุสัตว์ทำเครื่องใช้ของเกษตรกรแม้แต่เสื้อผ้าเราเนี่ยก็มาจากไม้เราก็จะเป็นที่ต้องหาไม้มาใช้ในประเทศเราและส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะสร้างเงินตานำรายได้เข้าประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาบทบาทหน้าที่ขององค์การสมัครก็เปลี่ยนไปในการปลูกต้นไม้และบริหารจัดการตั้งแต่เพาะกล้าไม้ปลูกดูแลรักษานะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนำมาใช้ประโยชน์

ถึงแม้ว่าณวันนี้เนี่ยความต้องการใช้ไม้เนี่ยจะมีจำนวนมากการที่องค์การสั่งไม้ปลูกและใช้เนี่ยทุกวันนี้ตัดมาใช้ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรณรงค์กันเนี่ยก็คือพยายามให้ประชาชนเนี่ยโดยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สกอร์อย่างประหยัดอย่างคุ้มค่าและก็ประโยชน์สูงสุด

ในการปลูกสร้างสวนป่าขององค์การสมาเนี่ยเราคำนึงถึง3หลักคือด้านเศรษฐกิจที่พูดถึงว่าเรามีจำเป็นต้องไม้ไปค้าขายนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆสวนป่าเราเนี่ยเราจะไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าการกัดเซาะของล่องห้วยของต้นไม้ที่เราปลูกถนนหนทางที่เราใช้ขนส่งไม้เนี่ยทำไงให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น

ขณะเดียวกันเนี่ยด้านสังคมเนี่ยเราก็มีการจ้างแรงงานรอบๆสวนป่าเรามีหมู่บ้านป่าไม้มีโรงเรียนมีวัดนะครับที่เราไปส่งเสริมนะแล้วก็รณรงค์ให้เขาเนี่ยอยู่ร่วมกันกับเราโดยองค์ประกอบหลักคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ด้วยกันได้นะครับหลายท่านจะเห็นว่าเราจะมีหมู่บ้านป่าไม้ของเรามีโรงเรียนมีวัดอยู่ในที่เดียวกันนะครับ

สมัยก่อนเราปลูกป่ากันเนี่ยส่วนป่าของไม่ว่าจะภาครัฐปลูกป่านะเรามีพื้นที่ใช่ไหมพอรัฐบาลให้พื้นที่เราปลูกป่าเราไม่มีคนนะเราก็จะไปเอาคนที่เขาไม่มีที่ดินมาอยู่กับเราเราจัดที่ดินให้เช่นให้สร้างบ้าน10ที่ดินทำมาเกณฑ์14ไร่สร้างบ้าน1ไร่ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านป่าไม้นะครับในบ้านป่าไม้นั้นน่ะเราก็หางานให้จากการรับจ้างระปลูกป่านะครับรับจ้างดูแลป่าขณะเดียวกันเนี่ยพอผลประโยชน์เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยเช่นเรามีแปลงยางพาราในภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยประมาณ 100,000 ไร่การกรีดยางตรงนี้เนี่ยเรามีแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วประชาชนกลุ่มนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีการฐานะชีวิตที่ดีขึ้นจากการดำเนินการร่วมกับเรา

เราบริหารจัดการโดยเขาเรียกว่าการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนคำว่ายั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบมีป่าที่เราต้องเว้นไว้เป็นป่าอนุรักษ์ด้วยนะครับในป่าอนุรักษ์เช่นป่าตามเขาเรียกว่ากินเบลต้องขอบแปลงของเรานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเว้นไว้หรือตามริมห้วยที่เราต้องการดูแลเรื่องต้นน้ำป่าในบริเวณที่มันมีความลัดชันสูงอันนี้เราไม่ทำเพราะนี้เราจะมีเป็นป่ารักไว้นะครับแล้วก็ป่าส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าป่าอนุรักษ์ที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นกลุ่มตรงนั้นมีแหล่งวัตถุดิบเรียกว่าแหล่งโบราณเราก็จะไม่เข้าไปแตะต้องนะ

ณวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการป่าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนในอดีตนะณวันนี้มีช้างเข้ามาอยู่ในสวนป่าที่เราปลูกอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่าสวนป่าที่เราปลูกทุกวันนี้มันอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยเรานะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลูกและดูแลและตัดไม้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยช้างเนี่ยมาอยู่ในสวนป่าเรานะเช่นสวนป่าที่คลองตะเก่าที่เขตรอยต่อ5จังหวัดในฉะเชิงเทรานะครับสวนป่าลากกระทิงนะฮะที่เรารอบรอยต่อ5จังหวัดที่ฝั่งตะวันออกนะครับช้างที่ทองบ่อภูมิไปเลยนะครับอันนี้การจะการเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนที่ช้างเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ไปได้ต้องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอื้อเขาด้วยนะบางที่เราไปขุดแหล่งน้ำให้เขานะครับอย่างที่สวนป่าเราทองภูมิเราไปขอพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยขุดน้ำให้เขานะแล้วบางที่ก็ต้องสร้างอาหารให้เขาด้วยขณะเดียวกันเราจัดการสวนป่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราออกไปสวนป่าตอนเวลาไหนก็ได้ณวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องหลีกทางระหว่างช้างกับคนวันนี้เราไปแปลงนี้ช้างเขาอยู่แปลงนี้เราต้องศึกษาวันนี้เราไปกินยางแปลงนี้ช้างอยู่แปลงนี้นะเขาเรียกว่ามันอยู่ร่วมกันระหว่างคนสิ่งแวดล้อมช้างครับก็ถือองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการมาจัดการป่าในอนาคตเนี่ยคงไม่ใช่ทำแบบในอดีตแล้วนะครับคงจะต้องอยู่ร่วมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ครับ

เราดูแลไม้เศรษฐกิจนะครับของเราเนี่ยมีสิทธิ์หลักคือมีไม้สักนะครับไม้สักแล้วก็ปลูกในภาคเหนือประมาณสัก 500,000 ไร่นะครับแล้วก็มีไม้ก็เรียกว่าไม้เศรษฐกิจที่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราคือไม้ยูคาลิปตัสกับไม้อาคาเซียไม้อาคาเซียกับยูคาลิปตัสถือเป็นไม้ตัวเร็วนะครับที่ว่าเราใช้ประโยชน์เขา5ปีเพื่อเราปลูกเนี่ยเราต้องส่งให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตกระดาษผลิตอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อส่งออกเป็นรายได้ของประเทศนะครับและไม้ชนิดหนึ่งที่เราปลูกในภาคใต้คือไม้ยางพารานะครับไม้ยางพาราเนี่ยถึงแม้ว่าในประเทศเราจะปลูกเยอะมากแต่ว่าประชาชนที่มีเขาเรียกว่ามีผู้สูญได้สูญเสียในการกินยางพาราเราเนี่ยก็ยังอยู่เรายังปลูกตรงนี้อยู่

และส่วนหนึ่งที่องค์การสมัยมีนโยบายที่ต้องทำก็คือว่าไม้สึกหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นไม้ประดู่ไม้พยูงไม้ยางนานะครับไม้ตะเคียนไม้หลุมพรต่างพวกนี้เนี่ยมันเป็นไม้สึกหลักของประเทศเราซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปแม้แต่ว่านักธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลงทุนได้เพราะว่าการลงทุนมันใช้ระยะเวลายาวเพราะนั้นองค์การอุตสาหกรรมไม้ของเราเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐจำเป็นที่จะต้องมาลงทุนด้านนี้ณวันนี้เราก็มีปลูกไม้แดงไม้ตะเคียนไม้ยางนาไม้พยูงเพื่อให้คนรุ่นต่อไป

ันหนึ่งผมอยากจะพูดถึงก็คือความที่เราดูแลอยู่นะเรื่องสำคัญก็คือเราดูแลช้างของประเทศสถาบันโคชบาลช้างในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การสังฆมหาวิทยาลัยที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางช้างเนี่ยมันมีช้างของภาคประชาชนและช้างของรัฐบาลช้างรัฐบาลเนี่ยคืออยู่ในความรับผิดชอบของเราประมาณ100เกือบ120เชือกขณะเดียวกันเนี่ยเรามีช้างสำคัญอยู่ในฟาร์มรับผิดชอบดูแลช้างสำคัญก็คือช้างเผือกนั่นเองนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายคือช้างเผือกช้างสำคัญของพระองค์เนี่ยอยู่ในฟาร์มดูแลขององค์การสังฆมหาวิทยาลัยที่อำเภอห้างฉัดและที่ผู้พานที่สกลนครมีอยู่12ช้างนอกจากเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเรามีโรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลสัตว์ที่รักษาช้างอยู่2แห่งคือที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนี่1แห่งนะครับแล้วก็ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อีก1แห่งนะครับทางภาคเหนือเนี่ยก็ช้างก็เยอะจริงนะแต่เราก็มีปางช้างที่แร่ช้างอยู่หลายที่นะครับก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะแต่ช้างที่ภาคใต้นะก็มีเยอะนะ

หลายคนจะไม่รู้ว่าช้างที่เขาไปประกอบธุรกิจทั้งด้านท่องเที่ยวและเขาไปทำธุรกิจด้านการชักลากไม้ยางพาราช้างของประชาชนนะครับเราก็เลยเป็นต้องไปตั้งโรงพยาบาลช้างที่อำเภอของท่อมจังหวัดกระบี่

วนป่าเศรษฐกิจทั่วประเทศที่เราบอกว่ามีประมาณ1,100,000 ไร่นะครับแล้วก็มีสำนักงานอยู่ประมาณสัก200กว่าแห่งทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากภารกิจด้านการปลูกป่าของเราเองเนี่ยนะเรามีเขาเรียกว่ามีงานที่เราพยายามเสริมสร้างให้ประชาชนคือเรื่องการรับจ้างปลูกป่านะครับเพราะทุกวันนี้คนเราก็ลงมาบางคนมีที่แต่ไม่มีองค์ความรู้ด้านการปลูกเราจะมีคำแนะนำให้นะครับก็ไปตามอย่างเช่นเอาเฮดใหญ่ๆของเราก็อยู่ที่อย่างเช่นจะอยู่ที่ลำปางเชียงใหม่นะครับอีสานแล้วก็ภาคของเราอยู่ที่ขอนแก่นแบบนี้นะฮะในขอนแก่นเราก็จะมีภาคย่อยอยู่ที่อุบลนครราชสีมาเนี่ยนะครับในภาคใต้แล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จะมีผู้จัดการเขตก็อยู่ที่หาดใหญ่อยู่ที่คลองท่อมนะครับในฝั่งภาคกลางก็อยู่ที่ศรีราชาที่บ้านโป่งนะครับทางเหนือล่างก็มีที่พิษโลกที่ตากเรามีทั่วประเทศครับเพราะนั้นประชาชนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการองค์ความรู้ด้านป่าเศรษฐกิจไปหาเราตามที่ต่างๆนี้หรือถ้าไม่มาเราก็เข้ามาในเว็บไซต์อป.เข้ามาสอบถามตัวหาประสานงานเราได้ในฐานะที่หน่วยงานของผมเนี่ยเป็นหน่วยงานด้านการปลูกป่านะครับโดยเนื้องานเราปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของเราทุกวันนี้เนี่ยกระบวนการการปลูกสร้างสวนป่าปรับเปลี่ยนไปนะเขาเรียกว่าระบบวรรณวัตวิธีในการปลูกป่านะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราปลูกป่าเนี่ยเราต้องไปเคลียร์พื้นที่เก็บลิฟต์สุมเผาใช้เครื่องจักรนะครับในการปลูกต้นไม้มา1แปลง1ไร่เนี่ยณวันนี้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หมดนะฮะเช่นเก็บลิฟต์ลมเผาแล้วก็ไม่ทำแล้วเราใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับแล้วก็งดพยายามรณรงค์งดใช้เครื่องจักรในการจัดเตรียมที่เครื่องจักรที่เป็นดีเซลนะครับในกระบวนการดูแลต้นไม้เนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการที่ลดปัญหาโลกร้อนนะเพราะปุ๋ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันปลดปล่อยสารออกไปที่ทำให้โลกร้อนได้การเก็บเกี่ยวผลิตเราก็ต้องมีการระบบวิธีแบบใหม่เช่นอาจจะไม่ใช้เครื่องจักรใช้แรงงานคนใช้อะไรที่มันรณรงค์ลดปัญหาเรื่องคาร์บอนลง

ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเป็นรณรงค์เรื่องการใช้ไม้การใช้ไม้เนี่ยเป็นกระบวนการเดียวนะผมคิดว่าที่มันสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในไม้ได้นะครับกระบวนการที่แสงที่น้ำที่ออกซิเจนมาผ่านต้นไม้และกักเก็บคาร์บอนไว้เนี่ยในผมว่าในโลกนี้นะวันนี้นวัตกรรมมันยังไม่มีแบบนี้นะครับมีเฉพาะต้นไม้เท่านั้นเพราะหน่วยงานของผมนั้นก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อเหมือนโรงงานเล็กๆที่จะดูดซับคาร์บอนไว้แล้วผมก็จะไปรณรงค์ให้การใช้ไม้ไม้ที่ในโต๊ะไม้ต่างๆนี้เนี่ยมันกักเก็บคาร์บอนไปตลอดปีตลอดชาติ

ป่าไม้นี่นะมันเหมือนยาหม่องนะครับผมเปรียบเทียบว่ามันเป็นยาสามัญประจำบ้านยาหม่องก็คือคุณปวดหัวตัวร้อนแมลงสัตว์กัดต่อยคุณก็นึกถึงยาหม่องนะเอามาทาท้องทาหัวทาอะไรหมดเพราะนั้นทรัพยากรป่าไม้เนี่ยมันก็มีคุณประโยชน์คุณไปตัดไม้มาใช้ประโยชน์ได้สร้างบ้านเรือนนะคุณไปเอาสมุนไพรจากป่าก็มาใช้ได้นะเป็นยารักษานะครับคุณเอาไม้มาทำเสื้อผ้าได้คุณเอาไม้มาทำกระดาษได้นะครับไม้ให้ร่มเงาคุณนะครับไม้ให้ผลผลิตอาหารคุณสิ่งที่สำคัญไม้ให้ออกซิเจนถ้าไม่มีป่าไม่มีไม้นะมันผมก็บอกแล้วว่าไม่มีกระบวนการอะไรที่จะซับผลิตออกซิเจนได้นอกเหนือจากต้นไม้นะเพราะนั้นทุกคนว่าคนที่จะรณรงค์การที่รักษาและการใช้ประโยชน์ยังไงให้มันมีคุ้มค่าและอย่างต่อเนื่องถ้าเรารักษาไว้อย่างเดียวเนี่ยการไม่ใช้ประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการอนุรักษ์ก็คือเราใช้ประโยชน์อย่างที่สมเหตุสมผลและมันจะอยู่ยั่งยืนให้กับโลกเราอย่างต่อเนื่องตลอดไป

โลกร้อนก็คือทราบแล้วว่าเราตระหนักช่วงนี้นะครับมันเป็นวิกฤตจริงๆนะทุกคนต้องตระหนักนะอาจจะมีบางคนนะมันจริงหรือเปล่าโลกร้อนแต่เรามันผมว่ายอมต้องยอมรับแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่อุณหภูมิมันโลกมันร้อนขึ้นแล้วก็ทำวิกฤตให้กับกระทบกับคนเราไม่ว่าตัวเราเองหรือสัตว์โลกต่างๆ

ัจจัยสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนก็คือตัวคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยมาจากกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจากกระบวนการดำรงชีวิตของคนเราเองหรือกระบวนการที่เราผลิตพลังงานหรือผลิตต่างๆมาเนี่ยในบทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติเองเนี่ยนะครับเราอยู่ในภาคที่เขาเรียกว่าภาคกักเก็บดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเรามีพื้นที่ป่าประมาณสัก1ล้านไร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราใช้ไม้เองเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำโครงการที่จะขายคาร์บอนเครดิตให้กับภาคเอกชนหรือภาคส่วนที่เข้าปลดปล่อยคาร์บอนออกมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากเรา

ื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับเหรียญทองในด้านกรีนออฟฟิศนะครับซึ่งณวันนี้เราก็ยังคงรณรงค์เรื่องกรีนออฟฟิศเพื่อที่จะดำรงซึ่งนักกรีนออฟฟิศของเราอยู่นะครับในปี67นี้นะครับอันนั้นคือเรื่องที่เราจะมุ่งสู่สังคมกระบวนการด้วยกัน

เราก็รณรงค์ให้พนักงานของเราเนี่ยเพราะเราถือว่าเราเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเราก็ปลูกฝังให้พนักงานเราเนี่ยใช้ชีวิตให้อยู่ในเทรนด์ของสังคมคาร์บอนต่ำแม้แต่คนของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกต้องปลูกฝังตั้งแต่การปฏิบัติตัวเลยว่าให้คุณต้องแบบตัวอย่างไรนะใช้ทรัพยากรอย่างไรชีวิตปัจจุบันคุณใช้อย่างไรนะคุณใช้น้ำใช้กระดาษใช้การเดินทางอย่างไรถ้าคุณมีโอกาสเดินมาขี่จักรยานมาใช้ยานพาหนะที่เป็นสาธารณะไม่ใช่ส่วนตัวหรือใช้รถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารณรงค์เรื่องนี้อยู่

คือก็อยากฝากว่าณวันนี้เนี่ยปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ทุกคนต้องได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยกันได้เนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลยนะการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณปิดแอร์ตอนก่อนที่จะตื่นไหมการแปรงฟันใช้น้ำพอสมควรใช้หลักวิธีใช้น้ำใช้อะไรให้ลดระลงหรือไม่อย่างไรแม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการใช้เสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นมากๆซึ่งบางครั้งเนี่ยพวกเสื้อผ้านี้มันก็ผลิตจากกระบวนการที่ทำปลดปล่อยคาร์บอนนะครับอาจจะได้ยินว่าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยบางทีผลิตเร็วบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ทำลายทิ้งก็มีนะครับเพราะนั้นการพึงปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะออกจากบ้านเดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นสาธารณะหรือไม่นะครับรถยนต์งดใช้หรือไม่อย่างไรการขี่จักรยานการเดินถ้ามาด้านเราทำนะครับมาถึงออฟฟิศทำงานยังไงให้มันลดใช้วัตถุดิบต่างๆไม่ว่าเป็นกระดาษหรือการเปิดแอร์เปิดน้ำเปิดไฟไม่ได้กระทานอาหารเราอย่าทานให้เหลือนะการทานอาหารเหลือนั่นก็เป็นผลหนึ่งทำให้โลกร้อนนะครับทานแต่พอควรนะอันนี้เป็นชีวิตประจำวันเลยคือเรื่องพวกนี้เราไม่ได้พูดเฉพาะวันนี้เราพูดกับพนักงานเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝากให้ทุกคนพยายามใช้ชีวิตประจำวันเริ่มลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยกันนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่23กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอาคิระกิตนาโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานี

0: ครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์
1: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะโดยไทยก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนางรีเบคากรีนสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหารPacific Investment Management Company หรือว่าพิมโก้เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารของ Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ช่วงค่ำวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่าการ่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ
0: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับก๊าซธรรมชาติกันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนแล้วก็ชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาแล้วก็เป็นการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มของ LPG อย่างชัดเจนครับในเรื่องนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นี้นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนและชดเชยราคาเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยระบุเงื่อนไขเอาไว้3สถานการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่1นะครับคือเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยระดับราคาน้ำมันดีเซลหรือเบนซินมากกว่า30บาทต่อลิตรราคาคงเดิมส่วนกลุ่มก๊าซ LPG ราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซปตท.สผ.และ UAC สูงกว่าราคานำเข้าราคาขายปลีกเกิน423บาทต่อถัง15กิโลเดิมจะอยู่ที่ราคา363บาทต่อถังนะครับส่วนสถานการณ์ที่2คือราคาน้ำมันมีความผันผวนโดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์จากเดิมที่เป็น1บาทต่อลิตรครับส่วนในกลุ่มของ LPG ก็คือราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า35เหรียญสหรัฐต่อตันใน1เดือนราคาขายปลีกสูงขึ้นหรือลดลงรวมกันมากกว่า1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือน

0: นะครับจากเดิมที่เป็น2สัปดาห์เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาของ LPG CP รายเดือนครับแล้วก็สถานการณ์ที่3นะครับคือในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เพิ่มเติมการพิจารณาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองภายในประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงอีกทั้งภาครัฐสามารถบริหารจัดการราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดจนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับในแผนฉบับใหม่นี้ก็ยังได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่ม LPG อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเงินอุดหนุนข้ามกลุ่มพร้อมกับทั้งกำหนดกรอบการบริหารราคาโดยเน้นชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลักหากเกิดวิกฤตในระยะเวลายาวนานครับรวมทั้งยังให้มีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงเพื่อเตรียมสภาพคล่องเอาไว้รองรับและก็เป็นมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับ
1: และจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการเฟสที่2ออกไปอีก2เดือนนะคะเป็นการขยายสิทธิ์ครอบคลุม47ล้านคนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะพร้อมยืนยันว่าจะใช้งบเฉพาะพรก.กู้เงินส่วนแรกไม่กระทบวินัยการคลังจะเริ่มวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการออกไปอีก2เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เนื่องจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นโดยใช้วงเงินที่เหลือจากพรก.กู้เงินส่วนแรก 200,000 ล้านบาทที่มีเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าทองฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จากเดิม300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์อยู่ที่14ล้าน5แสนคนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการและในที่สุดนะคะที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุโครงการไปอีก2เดือนก็จะให้วงเงินอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะโดยจำนวนสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะขยายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนซึ่งพบว่า1ล้านคนในจำนวนนี้มีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการได้ก็จะขยับจากไทยช่วยไทยพลัสไปใช้บัตรสวัสดิการแทนนะคะจากนั้นก็จะเหลืออยู่คนเดิมเนี่ยจะเหลืออยู่25ล้านคนเพราะว่า1ล้านคนไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ7ล้าน5แสนคนก็จะรวมเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งหมดอยู่ที่32ล้าน5แสนคนจึงสามารถดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้มากขึ้นทั้งหมดประมาณ47ล้านคนค่ะ
2: คือวันนี้1วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณ ตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
3: ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1 นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพ.ร.ก.เงินกู้ 400 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้ในเยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะสงบแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำมันก็ทะลุ100ล้านเหรียญต่อ100เหรียญ
1: ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสำหรับการต่อโครงการในรอบนี้2เดือนนะคะจะให้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่าสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ
0: มาดูความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในเรื่องของการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ระหว่างไทยและจีนเตรียมที่จะจัดทํา MOU ฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ฉบับเดิมเนี่ยเราจัดทํามานานกว่า30ปีเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำคณะหารือกับนายหวังจื้อเฉิงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติหรือ NCAC ของจีนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์การนำผลงานดนตรีที่หมดอายุความคุ้มครองและเข้าสู่สาธารณสมบัติไปใช้ประโยชน์การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แล้วก็ยังมีประเด็นลิขสิทธิ์กับเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับ MOU ฉบับใหม่เพื่อรองรับความท้าทายในปัจจุบันโดยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้ระบบจัดเก็บมีข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้และเจ้าของสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมรวมถึงลดปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือว่าการเรียกเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของประเด็น AI นะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้องสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ของเจ้าของผลงานกับการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมได้นอกจากนี้ไทยและจีนก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัลและรับมือกับรูปแบบการละเมิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
4: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคนที่เป็นนักพัฒนา AI กับคนที่นักพัฒนา AI เนี่ยจะเอางานลิขสิทธิ์แต่บางทีเอามาใช้เพื่อพัฒนา AI กับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็บอกว่าประเทศไทยก็เช่นกันตอนนี้เราก็พยายามบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้กฎหมายของเราก็คือถ้าใครจะเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้หรือจะไปประกอบการฝึก AI ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง
1: ยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยเฉพาะซีรีส์สารคดีไทยเนี่ยได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะที่จีนค่ะส่วนเรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะก้าวไปสู่สายตาผู้ชมจีนกว่าพันล้านคนได้อย่างไรเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5กำลังเปิดประตูสำคัญให้สื่อและผู้ประกอบการไทยติดตามจากรายงานค่ะ
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำทัพผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานของไทยนะครับบุกมาที่ International Media Harbor ที่นครกวางโจวเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่การนำผลงานมาจัดแสดงแต่กำลังเปิดประตูให้สารคดีไทยผู้ประกอบการไทยและสื่อไทยนั้นสามารถเชื่อมต่อกับตลาดสื่อขนาดใหญ่ของโลกและนี่ก็คือโอกาสที่เรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะเดินทางไปถึงผู้ชมชาวจีนกว่าพันล้านคนครับ
6: 321
7: แสงสีเสียงและเรื่องราวจากหลากหลายพื้นที่ของจีนถูกถ่ายทอดขึ้นจอขนาดใหญ่ท่ามกลางผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มและคนในอุตสาหกรรมสื่อจากหลายประเทศนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ที่กวางโจวอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียฮาร์เบอร์นครกวางโจวในเวทีแห่งนี้ประเทศไทยไม่ได้มาเพียงในฐานะแขกรับเชิญแต่กำลังมองหาโอกาสนำเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเชื่อมเข้าสู่ตลาดสื่อจีนซึ่งมีทั้งสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและเครือข่ายผู้ชมขนาดใหญ่ความสำคัญของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การมาชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คำถามว่าเรื่องราวจากประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผลงานที่คนไทยรู้จักไปเป็นคอนเทนต์ที่ตลาดโลกต้องการได้อย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยถึงภารกิจครั้งนี้กับสื่อจีนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้พบกับพันธมิตรและแพลตฟอร์มจีนโดยตรงเราต้องการผลักดันผลงานที่สะท้อนความหลากหลายของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดไปสู่การร่วมผลิตและลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2ประเทศสำหรับคนไทยสิ่งที่ควรรู้คือสารคดีไม่ได้มีคุณค่าเพียงการบันทึกความทรงจำแต่สามารถสร้างทั้งรายได้สร้างงานและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารไทยมวยไทยประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหากค้นพบมุมที่แตกต่างและเล่าอย่างมีคุณภาพก็อาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และสามารถสร้างรายได้กลับถึงเจ้าของเรื่องในชุมชนได้ในที่สุดส่วนสื่อไทยต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลวิดีโอสั้นสารคดีขนาดสั้นและคอนเทนต์หลายภาษาการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งออกจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกทั้งรูปแบบภาพคำบรรยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ชมชาวจีนสนใจเรื่องราวจากประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติวิถีชีวิตแต่ผลงานที่จะเข้าสู่ตลาดจีนต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นสากลมีคุณภาพด้านการผลิตและต้องเข้าใจเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรวมถึงกฎระเบียบการเผยแพร่ในประเทศจีนที่สำคัญต้องตอบให้ชัดว่าฝ่ายไทยมีอะไรให้โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เงินลงทุนทีมผลิตสถานที่ถ่ายทำนักแสดงหรือช่องทางการเผยแพร่และต้องการอะไรจากพันธมิตรจีน
5: วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเบิกเริกเปิดประตูบานแรกของสารคดีไทยและก็สารคดีจีนนะครับแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะไม่ได้วัดจากจำนวนภาพถ่ายหรือจำนวนนามบัตรที่รับกันนะครับหากวัดจากจำนวนเรื่องราวประเทศไทยที่จะสามารถมาพัฒนาความร่วมมือเข้าถึงผู้ชมใหม่ดึงดูดโปรดักชันเฮาส์ของจีนมาถ่ายทำในประเทศไทยสะท้อนมิติความงดงามของไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้กับคืนสู่ชุมชนคนไทยอย่างแท้จริงด้านหลังอยู่นี้ครับทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนในงานนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาวงการสื่อมวลชนของไทยและการผลิตสารคดีเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคตต่อไปนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิพัฒน์เข็มทิพย์รายงานครับ
1: ขอบคุณคุณออฟปฏิพัฒน์เข็มทิศนะคะอยู่ที่กวางโจวที่จีนตอนนี้
0: ครับก็รายงานมาใช้เดียวเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ ก็ไปร่วมงานนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองจีนนะคะ
0: ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:25 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับศาลปกครองสูงสุดได้เตรียมอ่านคำสั่งกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในเรื่องของการชดใช้ค่าความเสียหายกรณีจำนำข้าวกว่า10,000 ล้านบาทครับวันนี้เวลาประมาณ 13:30 น.นะครับศาลปกครองกลางจะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่กว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ที่ผ่านมาไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์สามีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลับที่453/2559ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับ
1: ส่วนโครงการ THAI Passport ที่ฝ่ายค้านยังมีข้อสงสัยแล้วก็ได้ยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนแต่ว่าการตรวจสอบขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport โดยระบุว่ากระทรวง DE พร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่ว่าการตรวจสอบนั้นก็ต้องอิงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านยกเรื่องข้อตกลงคุณธรรมขึ้นมาตำหนินั้นขอย้ำว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงคุณธรรมถ้าหากว่าโครงการไหนที่ใช้งบเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาคัดเลือกว่าต้องทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าโครงการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมโดยสามารถเปิดเผยเอกสารยืนยันต่อสาธารณชนได้และสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะว่าการลงทะเบียนต้อง

0: ใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID ทั้งแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปั๊มยอดตามที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวง DE ชี้แจงเรื่องยอดผู้ใช้งานจริงหรือว่า Active User ว่าทางกระทรวงมีการแยกข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับ Active User ไว้อย่างชัดเจนประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่อัปเดตต่อเนื่องได้ทางเว็บไซต์โครงการและช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงได้ตลอดเวลาค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบจุดที่รั่วซึมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งก็คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สั่งให้เอ็กซเรย์ท่อส่งน้ำมันทั่วทั้งกรุงเทพ66กิโลเมตรครับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อขออภัยครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยวางแผนเป็น3ระยะนะครับก็คือระยะสั้นก็จะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทาง16เมตรจากนั้นในระยะกลางก็จะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำ intelligent picking test นะครับหรือว่าการตรวจสอบด้วยกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรจะเพิ่มขยายขึ้นมาเป็น66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและในระยะที่3ระยะยาวนะครับก็จะหารือร่วมกันหลายฝ่ายถึงการวางแนวท่อใหม่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกทั้งนี้ก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่รั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับทางด้านของนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดก็เปิดเผยนะครับว่าจะเร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงพลังงานซึ่งในเบื้องต้นก็จะทำการปรับเปลี่ยนท่อจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรก่อนนะครับแล้วก็จะยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางเนี่ยก็จะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตด้วยครับ
0: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันบอกว่าอยู่ในขั้นของการเฝ้าระวังค่ะโดยมีฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนกรณีทหารกัมพูชาที่ลักลอบขุดคูเล็ดแล้วก็วางลวดหนามในพื้นที่ชายแดนไทยเรื่องนี้กองทัพบกยืนยันว่าได้ประสานกัมพูชาแล้วให้มีการปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้เข้าดำเนินการทั้งหมดแล้วค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ได้นำสื่อมวลชนและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ไปที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดที่เคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคมปี2568จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อควบคุมพื้นที่หลังมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยมีเป้าหมายก็คือทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ถึง500ไร่และมีอาคารสแกมเมอร์150อาคาร ส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมาธิการประนอมในกระ

0: บนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะการประชุมแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะคะก็คือส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวด้วยถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ด้านพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวรรณนนท์โฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยตรวจพบการขุดคูเล็ดและวางรวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนจึงได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและปรับพื้นที
2: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
3: ยังอยู่ที่เรื่องของชายแดนนะครับแต่ว่าขยับมาที่ทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตรวจยึดกล่องแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการขนย้ายมาจากคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่ปิดกิจการในฝั่งประเทศกัมพูชาครับเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับได้จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบลังพลาสติกและก็กระเป๋าเดินทางรวมถึงกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากวางกองเรียงเก็บรวบรวมกันไว้ในขนำไม่มีเลขที่นะครับในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีพิรุธนะครับจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีลังพลาสติก34ใบกล่องกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบอีก8ใบโดยภายในเกือบทั้งหมดเนี่ยบรรจุอุปกรณ์ส่วนควบคุมคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวและก็ของเบ็ดเตล็ดอื่นๆรวมถึงเอกสารหน้าเล่มพาสปอร์ตจำนวนหนึ่งด้วยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าของทั้งหมดนี้มาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไผ่ลิงประเทศกัมพูชาได้สั่งปิดกิจการคาสิโนและเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้มีการย้ายฐานสิ่งของและก็อุปกรณ์ต่างๆจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาดำเนินการต่อในพื้นที่ตอนในของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมการตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดมาที่บังคับการกองร้อยคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งพร้อมกับทำการประสานและก็ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
0: มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนของเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลชลบุรีเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่และเรือประมงที่ร่วมปฏิบัติการได้เร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวประมง

0: อย่างเร่งด่วนได้จำนวน16คนพร้อมนำตัวกลับเข้าฝั่งบริเวณสะพานปลาช่องแสมสารขณะที่ตอนนี้ยังมีลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนยังไม่พบตัวนะคะเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าในจำนวนผู้สูญหายทั้ง5คนนี้คาดว่ามี2คนติดอยู่ภายในซากเรือแล้วก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างไรก็ตามในวันนี้ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจะกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งโดยเรือตรวจการ112หรือว่าต่อ112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเพื่อดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในตัวเรือโดยจะประเมินสภาพอากาศและกระแสน้ำและความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการทั้งนี้หลังจากดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วเสร็จจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้นะคะรวมถึงจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปด้วย
1: ไปดูเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่เพชรบุรีกันหน่อยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานนะครับต้องระดมกำลังกันเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งโกดังเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือเรียกได้ว่าระดมกำลังกันอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อป้องกันการลุกลามและก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยภายในโกดังที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยซึ่งเพลิงก็ได้ลุกไหม้กองวัตถุโดยรอบรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานด้วยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยอุปสรรคสำคัญในการดับเพลิงครั้งนี้ก็คือโครงสร้างโกดังมีช่องทางระบายควันและก็ระบายความร้อนเพียงแค่บริเวณประตูทางเข้าออกเท่านั้นทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมด้วยการเจาะทลายผนังบางส่วนนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปดับไฟจากเศษกองวัตถุที่เหลือโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายพักขพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและขอให้ปฏิบัติตามที่ทางราชการแจ้งเตือนหรือว่าขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เริ่มด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างบอร์ดเกมนะคะกับการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมค่ะซึ่งปรากฏว่าทีมExorcist Spirit หนองดาเปาคว้าแชมป์จากการที่นำเอาความเชื่อผีอีสานมาสร้างปาร์ตี้เกมด้านทีมตีเก๊ก็หยิบเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องมาพัฒนาเป็นเกมนะคะซื้อขายขณะที่ทีมก่อนอาม่าจะลืมก็ใช้กลไกเกมถ่ายทอดสูตรขนมพื้นเมืองเตรียมคัดผลงานศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมหรือว่าปู่เด็บก้าประกาศผลโครงการพัฒนานักออกแบบบอร์ดเกมรุ่นเยาว์เพื่อสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าบ้านฉันสู่กระดานเกมโลกหลังเปิดให้เด็กและเยาวชนจาก4ภูมิภาคนำเรื่องเล่าความเชื่ออาหารวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมโดยทีมอบต.หนองดาเปาคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน Exorcist Spirit at หนองดาเปาที่นำเอาความเชื่อเรื่องผีพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาเป็นปาร์ตี้เกมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Planet Board Game ผลงานตีเก๊ที่ได้นำเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องไทยมาพัฒนาเป็นเกมซื้อขายและเจรจาต่อรองและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมหลานม่าผลงานก่อนอาม่าจะลืมที่นำเอาสูตรขนมพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นเกมบริหารเวลาและทรัพยากรนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายนำทุนทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเกมเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนและสามารถเชื่อมเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความสนุกของการเล่นได้ด้านนายทรงศิษย์แพรเพชรนายกสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมกล่าวว่าการตัดสินไม่ได้พิจารณาเฉพาะความน่าสนใจของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องดูว่าผู้พัฒนาสามารถนำเรื่องเหล่านั้นมาสร้างเป็นเกมที่สนุกมีความคิดสร้างสรรค์และมีโอกาสพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ส่วนเกมการตัดสินเกณฑ์การตัดสินนะคะก็จะแบ่งเป็นธีมและการเล่าเรื่องกลไกการเล่นและ
1: วัดบุรีจังหวัด101ครับโดยว่าที่ร้อยตรีธีรนันท์พิจารโชติผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติเขต3บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหม่อนหมายแบบครบวงจรตั้งแต่การเรียนรู้พันหม่อนพันไหมการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติการเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ย้อมสีตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมด้วยครับสำหรับการเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนหมายแบบครบวงจรในจังหวัด101ให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและก็จะได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและก็ผ้าไหมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตด้วยครับ
0: มาดูการเตรียมรับมืออุทกภัยกันบ้างนะคะในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานก็มีการสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดภาคกลางค่ะให้เตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังมีข้อมูลว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มรวมทั้งน้ำเหนือกำลังหลากลงมาส่วนเรื่องของการเตรียมงบจ่ายชดเชยเยียวยานะคะปีนี้สำรองงบรับมือเอาไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวนอกจากมีนายเอกนิตินิจธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วนะคะก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่นายพรดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห กรรมรวมถึงตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเพื่อเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มในวันที่25ถึง27กันยายนนี้โดยนายเอกนิติกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าคลองซอยคลองสาขาพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากมาโดยนายกรัฐมนตรีได้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้จัดเตรียมเงินสำรอง

0: 100ล้านบาทหากว่าจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินมาดูแลประชาชนค่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
0: ทั้งนี้นายเอกนิติย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังที่โพสต์เตือนว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เรื่องนี้นายเอกนิติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาทนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ให้ตื่นตระหนก
2: ครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ท่านรองนายกพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพญาแม่กองท่าจีนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
0: สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ
2: คนแชร์เยอะจริงๆแล้วก็เฟกนิวเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: สืบเนื่องจากเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในเรื่องนี้รองนายกทรงศักดิ์ก็กำชับทุกฝ่ายว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ควบคู่ไปกับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.นะครับโดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับซึ่งในที่ประชุมนะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยครับ
3: เดือนตุลาคมนะครับ2569นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความว่าเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าไอการคาดการวันนี้ก็ต้องมีการคาดการนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการไปเหมือนกันนะครับ
2: และสำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งก็มี99โครงการด้วยกันนะครับวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ก็ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการอนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและการขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย8ปีขยายเป็น9ปีนะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลยจาก10ปีเป็น14ปีครับ
0: ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทำให้ชาวลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องเร่งทำแนวกระสอบทรายหลังคันคลองขาดน้ำเนี่ยทะลักเข้าหมู่บ้านหลายจุดเลยค่ะชาวบ้านในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลายหมู่บ้านต้องช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายมาทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงหลังคันคลองที่ไหลผ่านขาดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยชาวบ้านต้องเร่งกรอกทรายใส่กระสอบแล้วก็นำไปวางเรียงเป็นแนวตามจุดที่น้ำไหลเข้ามาแม้จะเป็นการป้องกันแบบชั่วคราวแต่สามารถช่วยชะลอและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งขณะที่ระดับน้ำก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้นำทรายพร้อมกระสอบมาจัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามากรอกทรายเพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่เสี่ยงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้ไปเกาะติดกับมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% จนต้องส่งสัญญาณออกมาเตือนเกษตรกรเพื่อปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: นที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เรื่องสภาพอากาศต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะวันนี้สักแก้วจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากส่วนฝนตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
0: วันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะอัปเดตพื้นที่เสี่ยงล่าสุดวันนี้ฝนหนักที่สุดจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากส่วนฝนหนักกระจายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกว้างขึ้นตั้งแต่บางส่วนของภาคเหนือก่อนที่วันที่27 กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงรี